0: ทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G-Wallet ไปแล้ว
1: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
2: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ๆก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
1: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
4: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
4: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
6: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTAการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออก การพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
3: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
6: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบัมเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
3: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
9: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
10: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
13: นายแพทย์ทีโดรสอัธานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18ราย
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนต้องการเร่งเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
13: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโรงการโรสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโค่กอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ทำให้โคโค่กอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีนามืออันดับ53ของโลก2-0เซต6-0และ7-5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์เอาไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตธีรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรก โดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา 18:00 นวันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา 10:00 นรับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน Queen Sirikit สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยนักสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ทบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
13: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น
16: 1นาทีกับกปทการขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่1บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก2บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้3เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง4เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้5ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ6กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้7พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนพระยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหล่อนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขา3ทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
24: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ครับกลับมารับฟังในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับวินิจครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการนี้อีกครั้งอยากจะถามค่ะว่าผลสรุปของโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกหรือไม่คะท่าน
25: ครับตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านท่านครับนะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ
2: ครับ
0: ก็ในช่วงของวันที่เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือไม่มีแอปล่มใช่ไหมคะ
25: ไม่มีครับก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วก็คือว่าปกติเนี่ยสูงสุดที่เราเคยรับอยู่ประมาณ 300,000 ท่านต่อวินาทีนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:05 นของวัน25นะครับมีผู้เข้ามา700,000 รายต่อวินาทีนะครับก็เยอะมากแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีหน่วงไว้บ้างสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าก็จัดการได้โดยเรียบร้อยครับ
0: เห็นภาพรวมหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีการแชร์กันใหญ่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงนิดๆเนี่ยนะคะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนก็มั่นใจได้นะคะว่าพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่นะคะ
2: ครับครับท่านครับอยากให้ท่านเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขการใช้ในโครงการอีกครั้งครับใช้ได้อะไรยังไงกี่บาทยังไงครับท่าน
25: ครับโครงการนะครับก็เป็นการช่วยเหลือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับมีการให้เงินที่เป็นส่วนที่รัฐออกให้นะครับใช้คล้ายๆกลไกของคนละครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้รัฐออกให้60%นะครับท่านซื้อของ100บาทนะครับรัฐออกให้60ท่านออก40นะครับ1วันท่านได้ส่วนลดทั้งหมดไม่เกิน200นะครับ1เดือนรัฐใส่ไว้ให้ 1,000 นะครับแล้วก็พอหมด1เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือปัญหานะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดเศษเหลืออย่างไรก็มีการโอนคืนนะครับแล้วก็วันที่1ของเดือนใหม่ก็จะมีการให้อีก 1,000 นะครับเป็นเวลา4เดือนครับ
2: ครับ
0: สรุปแล้วในแต่ละวันนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากที่สุดสูงสุดกี่บาทคะท่านค
25: คือพี่น้องประชาชนสามารถได้ส่วนลดได้ถึงสูงสุดถึง200นะครับสูงสุดถึง200แต่ถามว่าที่มีการพูดคุยกันว่าแล้วต้องใช้ใส่เงินไว้เท่าไหร
2: ่
25: นะครับเดิมเนี่ยอยากใช้ให้ครบ200ก็ท่านก็จะจ่ายอีก200รวมเป็น400นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านก็ใส่เงินไว้ถ้าอยากได้200นะครับให้หมดเนี่ยท่านก็จ่ายไว้อีกแค่100

0: 1,000 บวกกับ677บาทเท่ากับว่าใน1เดือนเราสามารถใช้ได้ 1,677 บาทเต็มแม็กเลยนะคะแล้ว4เดือนนี่ก็คือเท่ากับว่ารัฐจ่าย 4,000 เราบวกเพิ่มไปอีก 1,677 รวมไปแล้วเป็น 6,677 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายตลอด4เดือนในโครงการนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราแค่จ่ายเงินนะครับในส่วนที่เราอยากได้เนี่ยรัฐให้ส่วนลด160ไปคือพอฟังดูหลายคนก็สับสนนะครับบอกว่าอ้าวทุกครั้งจ่าย 2,000 ทำไมใช้จ่ายได้น้อยลงไม่ได้ใช้จ่ายได้น้อยลงนะครับส่วนลดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับส่วนลดได้มากขึ้นแล้วก็เราพูดถึงขั้นต่ำจริงๆขั้นซื้อของเนี่ยนะครับวันหนึ่งส่วนลดท่านได้1,200นะครับแล้วก็1เดือนได้ 2,000 เพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากให้สื่อสารในเรื่องขั้นต่ำมากนักนะครับก็อยากให้สื่อสารว่าส่วนลดยังไงก็ได้200ต่อวัน 1,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าลดมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดอันนี้คือสามารถทบไปเดือนหน้าได้หรือไม่คะ
1: ครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่สามารถทบได้นะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่ไม่ได้ถูกทบไปนะครับก็จะมีการเก็บคืนเข้ามาแล้วก็นำไปถูกไปใช้อย่างอื่นให้ในเรื่องของการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆครับ
2: ครับครับท่านครับอันนี้ถามในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านต้องทำไงครับท่าน
1: คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาใช้สามารถใช้บัตรเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้ากับร่วมกับโครงการประชารัฐได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าโครงการในเรื่องของ60-40อาจจะไม่ได้ใช้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับในเวลาใกล้นะครับก็อาจจะต้องขอไปร่วมในองค์โครงการนั้นต่อไปครับ
2: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาครับท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับในวิธีการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับ
0: ค่ะทีนี้สอบถามค่ะมีพี่น้องประชาชนสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะซื้ออะไรได้และซื้ออะไรไม่ได้คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะเป็นการทั้งซื้อของนะครับเป็นการทั้งใช้บริการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับร้านค้ามีลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1,500,000กว่าแห่งนะครับนะครับขึ้นครึ่งนึงนะครับคิดง่ายๆเริ่มประมาณ160เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลักษณะของการบริการต่างๆนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนะครับโปรสินค้านะครับมีการขนส่งด้วยนะครับรถแท็กซี่ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับตัวเนี้ยคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดต่างกันนิดเดียวครับกรณีของร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการในรอบนี้นะครับเพราะว่าถูกประสงค์หลักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนนะครับจากวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันแพงครับ
0: เห็นว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการขสมกได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโดยสารรถโดยสารประจำทางขสมกนะคะรถเมย์ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอป
2: ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนพี่ช่างของเราก็เริ่มที่จะใช้บริการแล้วนะช่างเทคนิคในตอนนี
2: ้
0: สอบถามอีกนิดนึงค่ะท่านคะมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรคะ
1: ครับไม่มีนะครับผมคิดว่าท่านที่คุ้นเคยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนก็เคยใช้ระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับผมมีตัวเลขตอนเมื่อ 6:30 ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ 60,000 กว่าท่านนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ11,000,000 120,000กว่าท่านนะครับไอ้เงินนะฮะโทษนะครับเป็น11,000,000นะครับประมาณสัก11,000,000เนี่ย11,000,000บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมีใช้นะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการยื่นใช้ระบบนี้นะครับ 62,000 รายนะฮะต้องเน้นนะครับว่าเป็นในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกนะครับมีรายการถ้านับเป็นตัวรายการที่สำเร็จเนี่ยประมาณ70,000กว่ารายการครับ
0: คึกคักทีเดียวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะ 60,000 กว่าท่านที่ไปใช้บริการกันละ
2: ครับก็เห็นว่าทางแถวๆที่ทำงานเรานะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลาดห้วยขวางก็มีบรรยากาศการใช้ที่คึกคักมาก

0: ก็สะท้อนถึงการทำโครงการนี้ครับท่านสุดท้ายนี้ครับให้ท่านโฆษกนะครับย้ำเรื่องของการใช้จ่ายผ่านโครงการ60-40ครับท่านครับ
1: ครับก็อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
0: ครับ
2: ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณวินิจวิเศษสุขสุวรรณภูวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ
1: ครับขอบคุณครับคุณพิธีถ่ายคุณชลธรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมวางรากฐานยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตค่าของชีพด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งได้เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายแล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากการลดภาระค่าครองชีพแล้วอีกไฮไลท์สำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยยกระดับร้านค้าฐานรากให้สามารถบริหารธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความพิเศษของคำว่า plus ในโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยสอนและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาอ้างอิงของวัตถุดิบต่างๆเช่นราคาหมูซึ่งเป็นการประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้นโดยจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
7: เราจะมีการเอา AI มาช่วยสอนเขาให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นจะทำให้เขาบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นเขาสามารถเช็คราคาหมูว่าราคาหมูเนี่ยเราไปดึงข้อมูลว่าราคาหมูในตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์มาเปรียบเทียบต้นทุนเขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญจะให้เขาเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
6: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ที่นำมาสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการนี้มีชื่อเรียกว่านกกระซิบเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือร้านค้าใน3มิติหลักได้แก่การเป็นผู้ช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการมิติที่2คือการช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปข้อมูลรายวันเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการต่างๆได้และมิติสุดท้ายคือการแจ้งราคาวัตถุดิบอ้างอิงแบบรายวันเพื่อให้ร้านค้าทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในระยะถัดไปนกกระซิบจะสามารถสร้างรายงานสรุปกิจกรรมการซื้อขายที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
8: หลังจากที่เริ่มมีข้อมูลในเฟสถัดไปตัวนกกระซิบก็จะสามารถสร้างสเตทเมนต์ให้กับท่านได้ว่ากิจกรรมการซื้อการขายผ่านที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อได้กับแบงก์รัฐก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของมีข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
6: ครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ใช่แค่มาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการวางพื้นฐานการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีทักษะที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน

0: ฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
1: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
0: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: รัฐบาลมุ่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐผลักดันระบบราชการดิจิทัลลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศภายในปี2570ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตควบคู่การพัฒนาระบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการติดต่อราชการและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพื่อผลักดันระบบราชการไทยสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปท.ย้ำว่ารัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนในการเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศจากปัจจุบันประมาณ33คะแนนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
4: เราตั้งเป้าเดียวกันนะฮะว่าเราจะต้องขยับค่า CPI ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้น KPI ในปี2570นี้ผมตั้งเอาแค่ 40% ให้ได้ถ้าได้นั่นคือความสำเร็จและคือก้าวแรกที่เราจะเดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นสมาชิกภาคีของ OECD
3: ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมจะพัฒนาระบบติดตามสถานะผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้การบริการภาครัฐตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยยกระดับการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต
4: สิ่งที่เราพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะวางพิมพ์เขียวออกมาสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเราพยายามที่จะนำหน่วยงานนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดการขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตต่าง
3: ๆทั้งนี้แม้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคะแนนคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุน และวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน

0: ออกเตรียมเสนอการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีวุฒิสภาหรือสมาชิกคนใดเสนอแนวคิดหรือนโยบายยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดังกล่าวเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือโทร02-831-9111เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมและได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายเลยนะคะเริ่มกันที่เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะต่อกันที่โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปีครั้งที่7ค่ะสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีจัดกิจกรรมโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปี2566ถึง2570สู่แผนปฏิบัติการประจำปี Action Plan สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครั้งที่7เมื่อวันที่26ถึง28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมระยองชาเล่อำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งก็มีผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า50คนซึ่งกิจกรรมนะคะเป็นรูปแบบการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันระดมแนวคิดการเขียนโครงการต่างๆเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปี2516ถึง2570และนำเสนอเพื่อสรุปไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี Action Plan ในหัวข้อต่างๆค่ะและต่อกันที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาสินศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาราชินีนาถเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำลายผ้าพระราชทานนี้ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมในกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่อไปและต่อกันที่ข่าวสารในเรื่องของ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะนักวิ่งนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมออกกำลังกายมาวิ่งการกุศลปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาด้วยกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ BIU Charity Run วิ่งสรรฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.biu.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุข
และการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและมีอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบโทอีกรอบการสอบนะคะวันที่19มิถุนายน2569ช่วงเวลาในการสอบนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นจัดสอบที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าอาคาร15ชั้น15ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง70ที่นั่งเท่านั้นค่ะค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านละ 1,200 บาทสำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านละ 1,800 บาทและสำหรับบุคคลภายนอกท่านละ 2,200 บาทค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0945129140ค่ะหรือจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7906ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้ค่ะก็เป็นคิวของคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเราได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอสาระองค์ความรู้บอกเล่าเรื่องราวในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์รวมถึงนะคะมีความรู้ในเรื่องของไวรัสอีโบลามาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญอาจารย์ได้แนะนำตัวและทักทายคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับรายการดีๆนะคะตัวฉันเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิชาภัทรมณีพันธ์ค่ะรองคณบดีฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษาค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์กรชัยวงศ์ครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาครับ
0: ค่ะต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการนะคะวันนี้เป็นเกียรติกับรายการของเรามากๆเลยนะคะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์อะค่ะมีทิศทางและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์นะคะเป็นคณะน้องใหม่เนาะจริงๆก็ไม่ใหม่นะคะตอนนี้เราก็รับนักศึกษามาทั้งหมด9รุ่นแล้วนะคะสำหรับทิศทางของเราหรือว่าภาพฝันของเราก็คือเราต้องการที่จะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำนะคะโดยเฉพาะในระดับประเทศเลยนะคะตรงนี้แต่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือเรามุ่งเน้นนะคะพัฒนานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพนะคะมีมาตรฐานเป็นไปตามกรอบของสภาวิชาชีพหรือว่าสภาการพยาบาลของเรานะคะโดยอัตลักษณ์ที่สำคัญนะคะของนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะเรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณ์ก็คือในเรื่องของการมีจิตบริการและเป็นผู้นำสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนค่ะ
0: ในส่วนของจุดเด่นของหลักสูตรนะคะอาจารย์มีอะไรรายละเอียดยังไงบ้างคะ
1: ก็จุดเด่นจริงๆมันเด่นทุกตรงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหลักสูตรก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาส่วนของท้องถิ่นนะคะตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นบัณฑิตของเราก็เลยจะเป็นบัณฑิตที่มีค่อนข้างมีอัตลักษณ์ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตบริการนะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนนะคะที่คณะพยาบาลเราเนี่ยมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการเตรียมนักศึกษา

0: เลือกเรียนในหลักสูตรของพยาบาลศาสตร์อยากจะแนะนําว่าที่มหาวิทยาลัยของเรานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะพยาบาลศาสตร์ของเรานั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านอย่างแน่นอนค่ะและอะไรคือตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ณรงค์กรค่ะเชิญค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสําหรับตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการมีงานทําของเด็กเรานะครับซึ่งบัณฑิตเราเนี่ยจะต้องมีงานทํา 100% นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากจบการศึกษาไปเนี่ยทุกคนก็คือมีงาน 100% นะครับรองรับนะครับรวมถึงในเรื่องของทุนนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งนักศึกษาเราเนี่ยนะครับพอจบไปปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถทํางานได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามีแหล่งทุนสนับสนุนนะครับจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลนะครับหรือว่าสสจ.นะครับก็ได้มาให้ทุนกับนักศึกษาเรานะครับ4-5รุ่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการสอบใบประกอบวิชาชีพอันนี้ก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จของเราเหมือนกันนะครับซึ่งในเรื่องของการสอบเนี่ยภายใน1ปีนะครับนักศึกษาเราสามารถสอบได้เกินกว่า 98% นะครับเกือบ 100% นะครับใน1ปีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำเร็จนะครับอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนะครับจากการสอบถามความพึงพอใจเนี่ยก็คือก็แหล่งฝึกหรือว่าแหล่งที่เป็นนายจ้างนะครับก็มีความพึงพอใจในระดับสูงยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจิตอาสานะครับแล้วก็ส่วนด้านวิชาการตรงนี้นะครับก็สามารถพัฒนาได้ในช่วงของการปฏิบัติงานนะครับตรงนี้ก็เด็กเราเนี่ยสามารถที่เรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วก็ทำให้ทางหน่วยงานนะครับเขาได้มีความชื่นชมกับเด็กเราหลายสถาบันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเราด้วยครับ
2: แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือในเรื่องของการรับรองจากสภาวิชาชีพหรือว่าสภาการพยาบาลนะคะหลักสูตรของเรานะคะได้รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานของสภานะคะในช่วงแรกเลยก็ได้รับรอง4ปีนะคะแล้วก็ในปี2570นะคะสภาการพยาบาลก็จะเข้ามาตรวจประเมินนะคะเพื่อที่จะรับรองในเรื่องของการรับรองตามเกณฑ์สภาเนาะก็เราก็มีความคาดหวังนะคะตามคณะบดีของเรานะคะก็คือท่านอาจารย์กนิษฐาจอดนอกนะคะท่านก็พยายามขับเคลื่อนนะคะแล้วก็อยากให้คณะเราเนี่ยได้รับรอง5ปีค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลและรายละเอียดนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้ท่านได้นะคะในการตัดสินใจมาเลือกเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะแน่นอนนะคะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณคือเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราแห่งนี้ค่ะและนอกจากเรื่องราวนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้ววันนี้แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะก็ยังมีความรู้นะคะเกร็ดความรู้ในเรื่องของไวรัสอีโบลามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะไวรัสตัวนี้ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์คะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รณรงค์นะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับก็จะมีไวรัสตัวนึงเนาะเรียกว่าไวรัสฮันตาเนาะพอฮันตาจบแล้วปุ๊บอีโบลาก็เข้ามาทันท
0: ี
1: ใช่ครับทีนี้นะครับตัวไวรัสตัวนี้นะครับซึ่งการระบาดนะครับตอนนี้ก็คือเป็นการระบาดภายในวงของทวีปแอฟริกานะครับแต่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีความตระหนักนะครับในการที่ป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะครับโดยการที่เราจะต้องมีการเฝ้าระวังเนาะในคนที่เดินทางมาจากทางทวีปแอฟริกานะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศบูกันดานะครับหรือว่าประเทศคองโกประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วในส่วนของอาการเริ่มต้นนะคะเราจะสังเกตยังไงคะว่าเรารับเชื้อไวรัสตัวนี้มาแล้วเราจะมีข้อสังเกตอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับผมอันนี้ต้องเท้าความนิดนึงนะครับซึ่งไวรัสตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ในประเทศคองโกเนาะก็คือคนแรกเลยคนไข้ติดเชื้อเนี่ยก็คือเป็นพยาบาลเน
0: า
1: ะที่ดูแลคนไข้ซึ่งตอนนั้นน่ะเขาก็มีอาการมีไข้สูง เฉียบพลันนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลีย

0: วดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอะไรประมาณนี้ครับเป็นอาการป่วยธรรมดานี่แหละแต่ทีเนี้ยตอนแรกก็ไม่ทราบว่าจะเป็นไวรัสอีโบลานะครับเขาก็ได้กลับไปหมู่บ้านของเขาเนาะซึ่งหมู่บ้านนั้นก็คือเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็เลยไปเสียชีวิตที่บ้านนะครับซึ่งในกลุ่มประเทศแอฟริกาตรงนี้ครับก็คือมีพิธีกรรมเนาะเวลาถ้าคนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีการล้างศพ อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็การจับการกอดอะไรกอดศพอะไรเงี้ยครับเพื่ออำลานะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับหลังจากไปสัมผัสกับ
1: ผู้ป่วย
0: หรือว่าผู้เสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวเนี้ยมันจะสูงมากก่อนที่คนไข้จะเสียชีวิตดังนั้นนะครับคนที่ไปสัมผัสนะครับก็มีการเกิดการติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับมากกว่า100คนเลยนะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มเสี่ยงเนาะที่ไปสัมผัสก็ผู้ต้องสงสัยนะครับประมาณ500กว่าคนนะครับซึ่งหลังจากนั้นน่ะก็ได้รับการวินิจฉัยเนาะว่าเกิดจากไวรัสอีโบลาตัวนี้นะครับซึ่งพอได้รับการวินิจฉัยตรงนี้แล้วเนี่ยครับทาง WHO นะครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับเนาะเขาก็เลยได้ต้องให้ประเทศกลุ่มเหล่านี้ครับได้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการระบาดที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับจากที่ประวัติของพยาบาลท่านนี้ที่ติดเชื้อคนแรกเนี่ยเนาะเขาก็นั่นแหละครับมีอาการไข้สูงมีอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดตาอะไรเงี้ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญเลยก็คือมีเลือดออกง่ายหยุดยากหรืออาจจะมีเลือดออกภายในได้อะไรเงี้ยครับอาจจะมีอาการอ้วกเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยอันนี้คืออาการที่รุนแรงที่สำคัญของเชื้อนี้ครับผม
1: และในส่วนของการติดต่อค่ะนอกจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าจะติดต่อจากการสัมผัสหรืออะไรเนี่ยค่ะจะมีการติดต่อผ่านทางไหนยังไงได้อีกบ้างคะ
0: ครับคืออีโบลาตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับก็คือมันไม่ได้ติดต่อทางอากาศเนาะเหมือนโควิดเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันสามารถที่ติดต่อทางเลือดน้ำลายเหงื่ออาเจียนนะครับหรือว่าปัสสาวะได้นะครับตรงนี้ก็หรืออาจจะเรียนเรื่องของการใช้เข็มฉีดยาเสื้อผ้าผู้ป่วยตรงนี้มันก็สามารถติดตรงนี้ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่ใช่ดรอปเลตเหมือนสมัยโควิดตอนนั้นเนาะก็คือไอจามอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่จะเป็นการติดโดยตรงมากกว่าเขาเรียกว่าคอนแทคทรานสมิชชั่นนะครับ
1: ตัวสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะอาจารย์มียารักษาหรือว่ามีวัคซีนตัวไหนที่ใช้ในการรักษาได้แล้วหรือยังคะ
0: อ๋อตอนนี้นะครับคืออีโบลาเนี่ยมี3สายพันธุ์เน
1: า
0: ะทีเนี้ยมันจะมีแค่สายพันธุ์เดียวที่สามารถมีวัคซีนนะครับก็แต่ว่าตอนนี้การระบาดของโรคตรงนี้มันเกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียเนาะซึ่งไม่มีวัคซีนในการรักษาที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยจะมีวัคซีนอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือการระบาดของสายพันธุ์นี้ก็คือยังไม่มีวัคซีนในการรักษาครับผมดังนั้นนะครับจะต้องมีเขาเรียกว่าการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันซะมากกว่านะครับ
1: ถ้าอาจารย์พูดถึงตรงนี้แล้วอะค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของวิธีการป้องกันสักหน่อยเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะเราจะมีวิธีการป้องกันแบบไหนยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็คิดว่าโรคนี้ก็คือเราให้ความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันนะคะเพราะว่ามันใช่ก็คือมันสามารถรู้ทันแล้วก็ป้องกันได้ไม่ตื่นตระหนกนะ
1: คะ
2: สำหรับวิธีการก็คือใช้ชีวิตตามปกติเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเราจะติดตามนะคะข่าวสารนะคะจากกรมควบคุมโรคนะคะหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะคะตรงนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดหากไม่จำเป็นนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพอนามัยพื้นฐานนะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเป็นเกราะป้องกันในเบื้องต้นได้ค่ะ
0: แล้วก็อีกนึงก็คือในเรื่องของกินร้อนช้อนกลางนั่นแหละครับกินสุกกินร้อนแล้วก็ต้องสะอาดด้วยนะครับอีกนึงก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เนาะโดยเฉพาะเชื้อตัวนี้มันมาจากสัตว์โดยเฉพาะค้างคาวพวกค้างคาวสัตว์ปีกอะไรเงี้ยนะครับผม
1: ค่ะก็ที่แน่ๆนะคะก็คืออย่าลืมนะคะที่จะต้องติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะจากกรมควบคุมโรคนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ระบาดหากไม่จำเป็นแล้วก็ ็ต้องมีการรักษาอนามัยพื้นฐานด้วยนะคะวันนี้นะคะนี่ก็คือในเรื่องของไวรัสอีโบลานะคะในส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะการป้องกันเบื้องต้นนะคะที่ท่านอาจารย์ได้นำมาฝากกันค่ะและในส่วนของการดูแลรักษาสุขภาพอะค่ะอาจารย์มีเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอะไรเพิ่มเติมไหมคะสามารถเล่าให้คุณผู้ฟังได้เลยค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายเนาะก็จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเราจะต้องคิดว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะการตรวจเช็คสุขภาพนะคะหรือว่าในส่วนของการป้องกันตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสมมตินะคะในช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะฤดูเนา
1: ะ
2: อาจจะมีฟ้าฝนหรือว่าอุณหภูมิที่มันมีการ
1: เปลี่ยน
2: แปลงนะคะตรงนี้ก็อาจจะป่วยได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าเราเตรียมตัวเองให้มีความแข็งแรงนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้เรารอดพ้นจากการเจ็บป่วยได้ในเบื้องต้นนะ
1: คะ
2: แต่ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราป่วยนะคะตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นอาจารย์ในด้านของสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะตัวเองก็อยากจะให้คำแนะนำว่าสำคัญที่สุดก็คือจิตใจเรานะคะก็สามารถที่จะทำให้สุขภาพจิตของเราดีได้นะคะสุขภาพกายเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายลงอันนี้เชื่อแบบนั้นเนาะเนื่องจากว่าเป็นครูจิตเวชนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะมีภาวะวิกฤตต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆนะคะตรงนี้เราก็อาจจะเสพข่าวด้านลบลดน้อยลงนิดนึงนะคะแล้วก็บริหารจิตฝึกสมาธินะคะแล้วก็การมองโลกนะคะให้เป็นตามสมเหตุสมผลนะคะตรงนี้เราก็อาจจะช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะคะอะไรที่มันจะทำให้เรามีความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะเปล
1: ี่
2: ยนแปลงใช่เปลี่ยนแปลงสถานที่บ้างไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าใจกับชีวิตนะคะตรงนี้เราก็อาจจะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะคะรับมือกับสถานการณ์ส่วนสุขภาพกายจริงๆท่านอาจารย์ณรงค์กรจะแนะนำได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: เชิญค่ะฝากคุณผู้ฟังสักหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผมก็อยากจะฝากในเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าปกติเลยก็คือเรามักจะไปให้คำแนะนำกับชาวบ้านหรือว่าประชาชนเน
1: า
0: ะในเรื่องของหลัก3อ2สใช่ครับเน
1: า
0: ะ3อ2สอก็จะมีตั้งแต่1ในเรื่องของอาหารเนาะต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็อาหารครบถ้วน5หมู่นะครับลดอาหารที่มีรสหวานรสเค็มรสมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพวกทอดๆอะไรพวกนี้ต้องลดนะครับอันที่2ในเรื่องของออกกําลังกายเนา
1: ะ
0: ข้อที่2ออกกําลังกายก็ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็เวลาการออกกําลังกายก็ต้องให้มีลักษณะมีความบาลานซ์นะครับเนาะแล้วก็บาลานซ์กับการกินนะครับนะ
3: เป็นทฤษฎีนะคะ
1: ฟังแล้วจะต้องรีบปรับแล้วนะคะ
0: ซึ่งอาจารย์พยาบาลก็สามารถเป็นต้นแบบให้ได้โดยเฉพาะท่านอาจารย์นิชาภัทรนะครับแล้วก็ออกกำลังกายแล้วนะครับอีกออนึงก็คือในเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยสำคัญเนาะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตตามท่านอาจารย์นิชาภัทรได้พูดไปนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับดังนั้นอารมณ์ตรงนี้นะครับถ้าเรามีอารมณ์ขุ่นหมองมัวนะครับก็ส่งผลสุขภาพกายได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็คืออีก2สอเน
1: า
0: ะในเรื่องของการสูบบุหรี่ตัวนี้มีความสำคัญเหมือนกันนะครับบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองรวมถึงในเรื่องของมะเร็งด้วยนะครับถ้าลดตรงนี้ได้เนาะหรือว่าลดในเรื่องของก็เรียกว่าสูบบุหรี่มือ2อะไรเงี้ยหรืออีกนึงก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเน
1: า
0: ะตอนนี้สำคัญมากนะครับในเรื่องของอาจจะเกิดมะเร็งอะไรเงี้ยถ้าตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถที่ลดพฤติกรรมตรงนี้ได้นะครับก็อาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะครับตัวสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของสุราแอลกอฮอล์นะครับตัวสุดท้ายตรงนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับสามารถดื่มได้แต่ว่าก็จำกัดนะครับเนาะให้มันมีพอประมาณพอกระใสใช่ไหมครับนะครับประมาณนี้ครับขอฝากไว้ประมาณนี
2: ้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนา
1: ะ
2: เนื่องจากว่าคณะพยาบาลศาสตร์เนาะก็จะเป็นในทั้งในเรื่องของเชิงรับแล้วก็เชิงลุกนะคะในหน่วยของการให้บริการอีกอันนึงของในเรื่องของสุขภาพจิตก็คือเราจะมีห้องศูนย์ฮิวใจนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะแต่ว่าเป็นแนวนโยบายของท่านคณบดีนะคะตรงนี้ที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่หนึ่งนะคะในการที่จะดูแลนะคะโดยเฉพาะบุคลากรของเราในมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเครื่องมือนะคะในการตรวจวัดในระดับความ ความเครียดนะคะเขาเรียกว่าเครื่องไบโอฟีดแบ็กนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะวัดระดับความเครียดภายนอกได้นะคะเพื่อที่จะเอาตัวเลขนั้นให้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะแล้วก็มาให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีอาจารย์ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะในการให้บริการให้คำแนะนำให้เทคนิคการให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะรวมทั้งคนที่ป่วยแล้วนะคะสมมติว่าเราอาจจะมีความป่วยแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะที่คลินิกรักใจแล้วเราก็อยากจะมาฮิวใจเราเพื่อที่จะดูแลตัวเองต่อเนื่องก็สามารถที่จะมาขอคำแนะนำได้แล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทำงานหนักเครียดนะตรงนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเริ่มป่วยหรือเปล่านะมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าเราก็จะมีแบบวัดเนาะในการสกรีนนิ่งว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วเราก็จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นวดด้วยนะคะอุปกรณ์นวดของเราโอ้โหแบบมีมาตรฐานมากสามารถที่จะมาใช้บริการได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์นะคะได้นำมาฝากคุณผู้ฟังมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะทั้งในเรื่องของทิศทางและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์รวมถึงองค์ความรู้ในเรื่องของไวรัสอีโบลาและรวมถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วยนะคะวันนี้ได้ความรู้กันครบถ้วนไปเลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิชาภัทรมณีพันธ์รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษาและรวมถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์กรชัยวงศ์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากมายค่ะที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการมาร่วมนำเสนอและนำเสนอองค์ความรู้ดีๆบอกเล่าสู่คุณผู้ฟังในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และจะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนเลยนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันนะคะสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาท
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา 6:30 น.ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับระบบเป๋าตังอยู่แล้วสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าและรูปแบบการบริการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500,000 แห่งซึ่งร้อยละ60เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงภาคบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทางของขสมก.ที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายได้แล้วเช่นกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคนทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ช่วมโยงคดีลักลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
10: พันเอกเอกวริศครอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสุขแคอำเภอจะแนะระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามสถานการณ์และหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีและจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการดวงเขาดวงเราค่ะ

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
2: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
3: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการให้ความรู้ข้อคิดสาระต่างๆที่ผู้บริโภคควรจะได้รับทราบรับรู้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคทันต่อผู้ประกอบการและก็ทันต่อโลกในยุคปัจจุบันนะครับสิทธิผู้บริโภค5ข้อนะครับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและคำพันธ์นั้น

ฮะน้อยก็จะถูกหลอกโดยข่าวสารที่มีความจงใจของหลายหลายฝ่ายที่จะทำให้ชาวบ้านมีความไม่เข้าใจมีความสับสนนะฮะทุกเรื่องเลยนะครับอันนี้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ในปี2522นั้นน่ะนะครับกฎหมายออกมามันก็ยังไม่มีความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆเหมือนกับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นชาวท่านผู้บริโภคต่างๆก็จะต้องปรับนะครับกฎหมายที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายสามารถใช้ดุลพินิจตามจังหวะเวลาของโลกของสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับของสินค้าและบริการต่างๆจะต้องถูกต้องและครบถ้วนตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อเลือกรับไม่มีใครไปบังคับว่าท่านจะต้องเชื่อเรื่องนี้เชื่อเรื่องนี้แต่ถ้าท่านเชื่อไปเองโดยที่ท่านปิดหูปิดตาไม่เปิดอกเปิดใจอันนี้ก็เป็นความเสียหายของตนเองและครอบครัวนะครับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยของสินค้าและบริการสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อได้รับอันตรายหรือถูกละเมิดจากสินค้าและบริการและสุดท้ายก็คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทุกวันนี้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีมากมายโดยเฉพาะสัญญาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอะไรต่างๆเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรอกครับแต่ว่าทางราชการก็ยื่นมือไปไม่ถึงนะครับทำยังไงให้ทางราชการยื่นมือไปถึงสัญญาต่างๆพวกนี้ซึ่งก็คงจะยากนะครับฝ่ายปกครองฝ่ายอะไรที่มีอำนาจจริงๆก็จะต้องช่วยกันดูนะครับวันนี้ผมไม่มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เป็นวันหยุดวันหยุดราชการชดเชยวันพระใหญ่เมื่อวานนี้นะครับผมไม่กล้าพูดเพราะกลัวเดี๋ยวพูดผิดวันอะไรวันมาฆบูชาใช่ไหมครับน่าจะใช่นะเพราะผมก็ไปเวียนเทียนด้วยพากันสองตายายไปเวียนเทียนนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องธรรมดาสาระธรรมดาที่เป็นข้อคิดต่างๆให้ท่านผู้บริโภคได้รับทราบและ เกิดความตระหนักนะครับเกิดความตระหนักบ้างนิดหน่อยนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของปัจจุบันโลกของเราเนี่ยนะฮะโลกของเราโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยที่เราอยู่อาศัยกันเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาอะไรมากมายทั้งสงครามทุกที่ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันทำลายล้างกันหรือสงครามที่เป็นสงครามการเงินนะครับสงครามทางการค้าสังคาสงครามทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้วนแต่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะมีความเข้มแข็งทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการค้าทางการเงินอะไรต่างๆทั้งอาวุธทางอะไรต่างๆนี่นะครับเข้มแข็งที่จะไปต่อกรกับประเทศอื่นที่เขาแข็งแรงกว่าแล้วเขามากดขี่กดหัวเรามีนะครับท่านอย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีตอนนี้สงครามเกิดขึ้นแล้วทางรัฐบาลผู้บริหารประเทศผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศก็พยายามที่จะแก้ไขผ่อนคลายหรืออะไรกันไปแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการแลกมาด้วยอะไรมากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะได้ในวันนี้ก็คือคนละครึ่ง plus ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องกู้เงินจำนวนถึง 200,000 ล้านซึ่ง 200,000 ล้านเนี่ยก็คือสิ่งที่ลูกหลานในอนาคตจะต้องรับไปนะครับอย่าไปคิดว่าของพวกนี้ได้มาฟรีอะไรต่างๆนะฮะการใช้จ่ายการอะไรต่างๆก็วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของรัฐก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมีเงินมาหมุนเวียนนะครับในขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาเศรษฐแก้ปัญหาของเงินหมุนเวียนที่มันหายไปนะครับก็ขอให้

0: ประเทศเราเนี่ยผ่านวิกฤตพวกนี้ไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ความวุ่นวายความปัญหาต่างๆในโลกเราเนี่ยนะฮะในโลกมนุษย์เราเนี่ยระหว่างประเทศต่างๆที่สู้รบกันหรือว่าสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเงินอะไรต่างมันกระทบประเทศไทยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะชาวบุรีรัมย์นะฮะที่สมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้บริโภคอย่าอยู่แบบอยู่ไปชิวๆไปวันๆมีกินก็กินไม่มีกินก็ไม่กินลูกหลานก็เลี้ยงไปตามยะถากรรมซึ่งผมก็มองอยู่ด้วยความรู้สึกหดหู่นะครับลูกหลานเราก็เลี้ยงไปตามยะถากรรมให้มันโตแต่ว่าการศึกษาการอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขันอะไรมากมายอยู่กันสบายทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ก็เด็กๆรอบบ้านผมก็มีผมก็เห็นพูดคุยแนะนำพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เอาตามนี้แหละได้แค่นี้นะครับพูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่ยังรับราชการอยู่นะผมเกษียณมา10กว่าปีแล้วครูบาอาจารย์ที่รับราชการอยู่ว่ามีกระบวนการสอนการอะไรต่างๆที่แปลกไปจากเมื่อก่อนไม่ดีมีกระบวนการที่จะพัฒนาให้เยาวชนเด็กน้อยของเราเนี่ยซึ่งสำคัญนะฮะเด็กน้อยของเราทุกวันนี้จะต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และรับผิดชอบต่อประเทศชาตินะครับสังคมของไทยเราไม่ใช่ปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มอำนาจกลุ่มทุกอย่างของประเทศกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในระดับบนๆของกลุ่มคนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ายอดพีระมิดเนี่ยนะฮะละเลงกันเองแล้วประชาชนข้างล่างถึงวันหนึ่งเราก็จะเสียหายนะฮะถึงวันหนึ่งเราก็จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคิดอะไรไม่ออกนะครับผมพูดมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะฮะพูดมา 2-3 สัปดาห์ในเรื่องของการเตรียมเยาวชนบุตรหลานของเราให้พร้อมที่จะรับกับการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์นะฮะปัญญาประดิษฐ์ภาษาเทคโนโลยีเขาก็เรียกว่า AI ท่านผู้บริโภคคงจะได้ยินอยู่เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากในอนาคตอีก 5-6 ปีข้างหน้าเพราะ AI จะพัฒนาตัวเองตอนนี้สงคราม AI ทั่วโลกเนี่ยรุนแรงมากนะครับทุกคนมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ต่างๆพวกนี้ให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็ทำงานแทนมนุษย์ได้เพราะว่าปัญหาก็คือมนุษย์เราเนี่ยโดยเฉพาะด้วยความเคารพนะครับคนไทยนี่แหละลูกหลานไทยสันเยาวชนไทยที่เราพูดถึงละที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของไทยเนี่ยไม่ได้รับการปลูกฝังและก็พัฒนาเยาวชนของเราให้สามารถที่จะขึ้นมาและควบคุม AI ได้และก็ใช้ AI ได้อย่างชาญฉลาดนะครับเพราะเรายังขึ้นอยู่กับการท่องจำการเชื่อฟังว่าครูสอนต้องฟังครูอย่างเดียวจะไปผิดไปอย่างนี้ไม่ได้อะไรต่างๆนี่ฮะเด็กจะคิดอะไรนอกลู่นอกกรอบไม่ได้นะครับหลายอย่างนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญว่าเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-6 ปีขึ้นไปในอีก 5-6 ปีข้างหน้าเขาก็10 กว่าขวบเนี่ยเขาจะต้องมีความสามารถในการที่จะรู้เท่าทันไม่ให้ถูกหลอกนะครับแล้วคนเท่าคนแก่คนที่สูงอายุขึ้นไปนะครับมันก็เหมือนกับสมัยผมรับราชการอยู่นะครับสมัยผมรับราชการอยู่แล้วไอ้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ทันมัน นะครับแต่เด็กเด็กรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังผมที่ทำงานเนี่ยเขาก็ใช้ได้เขาก็ใช้เก่งเราก็ต้องอาศัยเขาก็เหมือนกันทุกวันนี้นะครับคนรุ่นนี้นะฮะคนรุ่นอายุรุ่นนี้40 50ปีเนี่ยต่อไปมันก็60กว่าแล้ว AI ค่ะแข็งแรงขึ้นฉลาดกว่ามนุษย์มากขึ้นเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อเป็นอะไรเขาถ้าเราไม่ฝึกเยาวชนของเราให้เท่าทันนะครับต่อไปเราก็กลายเป็นคนใช้งานนะคนใช้งาน AI โดยที่ไม่รู้ว่าถูกเขาหลอกถูก AI หลอกหรือเปล่าเพราะ AI จะฉลาดขึ้นเร็วมากเพราะทุกประเทศเนี่ยก็จะแข่งกันพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์นี่ฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็หลอกมนุษย์ผู้พัฒนาได้เดี๋ยวนี้มันก็หลอกได้แล้วนะครับก็ปัญญาประดิษฐ์ที่เราเห็นอยู่ทางจอโทรศัพท์จอโทรทัศน์ทางโซเชียลอื่นๆอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับเรายังอาจจะไม่ค่อยทันเขาเลยนะครับแต่คนที่เขาเก่งๆเขาก็ทันนะครับแต่เราต้องพัฒนาไอ้เยาวชนของเราเนี่ยให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณนาคุณอาที่เป็นผู้บริโภคแล้วมีลูกหลานตัวเล็กๆเนี่ยเราต้องถ้าโรงเรียนไม่ทำเราก็ต้องทำเองนะครับสอนให้เขาหัดคิดหัดทำหัดเล่นหัดอะไรต่างๆที่มันเป็นการเปิดสมองเขาอะนะครับอย่าไปบอกว่าเอ้ยอันนี้ผิดอย่าทำอันนี้ผิดอย่าทำไอ้พวกเนี้ยจะลำบากนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยเด็กพวกนี้เวลาโตขึ้นก็จะไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากมีการต่อสู้แข่งขันกันมากแล้วทุกวันนี้ที่เห็นแน่ๆน่ะเห็นชัดๆก็คือเราเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้แล้วก็ทำให้คนตกงานจำนวนมากเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคนจะต้องแข็งแรงสามารถทำธุรกิจตัวเองได้โดยการพัฒนาไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในธุรกิจส่วนตัวอะไรต่างๆได้แต่ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ฝึกลูกหลานเราแบบนี้เราก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะเนี้ยโลกเนี่ยที่กำลังเข้าสู่ยุคของการจัดระเบียบโลกใหม่นะครับโลกจะมีหลายขั้วหลายกลุ่มนะครับคนที่ไม่ยอมคนที่ไม่ยอมเข้าพวกนะฮะแตกแถวแตกกอไปก็จะถูกสั่งสอนอย่างที่เขาลบกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็สมัยก่อนก็เอาอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็จะไปเที่ยวได้ทุบคนนู้นตีคนนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วบางประเทศที่คิดว่าตัวเองใหญ่อะไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมลูกหลานของเราให้เก่งขึ้นมาใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อะไรได้ในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมัยเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วเราสามารถมองเห็นได้ว่าอีก20ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงโลกจะไม่มีสงครามใหญ่ไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นท่านผู้บริโภคก็ต้องเตรียมตัวเองเตรียมลูกหลานตัวเองให้พร้อมนะครับที่จะเข้าสู่ระบบการจัดระเบียบโลกใหม่ประชาชนต้องตื่นตัวแทนที่จะไถโทรศัพท์ดูอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีประโยชน์ก็คงจะต้องสอนให้เขาสอนให้เยาวชนลูกหลานเนี่ยดูสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเรื่อง AI เรื่องอะไรที่มาแล้วจะเป็นปัญหานะครับในส่วนของสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับขณะนี้เขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาดูแลบริหารสมาคมใหม่ซึ่งคนรุ่นเก่าก็ เลิกลากันไปแล้วนะครับเหลือผมติดอยู่คนเดียวซึ่งผมก็ช่วยประคับประคองในบางครั้งผมก็จะพูดถึงเรื่องแนวคิดวิธีการกฎหมายใหม่อะไรต่างๆพวกนี้มากส่วนเด็กๆรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาทำงานเขาก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับการบริโภควิชาการอะไรต่างๆเรื่องยาเรื่องเครื่องสำอางเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็ว่าเขาไปนะครับส่วนผมก็จะพูดเรื่องวิธีคิดวิธีอะไรของผู้บริโภคต่อไปนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีนี่ผมก็อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเล็กน้อยนะฮะซึ่งผมมีปัญหาที่บ้านอยู่อย่างนึงก็คือลูกหลานลูกผมเนี่ยซื้อไอ้กระทะไอ้ที่เขาบอกว่าไหลน้ำมันกระทะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันกระทะที่ทอดแล้วไม่ติดอาหารไม่ติดซื้อมาตั้งหลายใบหลายปีมาแล้วนะฮะใช้ไปใช้มารู้สึกมันจะลอกนะแต่ผมก็ไม่ค่อยถนัดหรอกผมถนัดกระทะรุ่นเก่าใบใหญ่ๆนะฮะไม่มีอะไรเคลือบเวลาทอดเวลาผัดแล้วมันก็ติดกระทะตอนนี้ผมก็ไปลองใช้กระทะลูกหลานก็ใช้ดีก็เพราะว่าอยู่กันสองตายายไม่ต้องกินอะไรมากนะครับก็ใช้ไปใช้มามันก็รู้สึกว่ามันกระเทาะมันอะไรก็ทิ้งไปตอนนี้ทิ้งหมดละพอทิ้งหมดแล้วเราก็มันดีเราก็อยากจะซื้อใหม่ก็ไปหาความรู้เรื่องไอ้กับภาชนะโลหะนะฮะกระทะที่ทอดไม่ติดกระทะอะไรเนี่ยนะฮะก็ไปศึกษาดูนะฮะก็ได้ความรู้ที่อยากจะมาเรียนท่านผู้บริโภคก็คือไอ้กระทะภาชนะโลหะพวกเนี้ยมันเป็นภาชนะเคลือบมันเคลือบสารเคมีสมัยก่อนเขาเรียกว่าเคลือบเทฟลอนแต่นี้เทฟลอนเนี่ยมันเป็นวัสดุกึ่งโลหะมันไม่ใช่โลหะซึ่งมันสามารถที่จะเสียหายได้เมื่อมันเจอความร้อนสูงๆนะครับแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารที่เราทำนะครับก็อันตรายอันนี้ก็เป็นที่ผมกลัวผมก็ไม่ค่อยอยากใช้แต่แรกแต่ตอนหลังก็มาใช้ก็โอเคนะฮะแล้วไอ้ตัวกระทะเนี่ยมันทำด้วยวัสดุนะครับวัสดุที่เป็นโลหะเช่นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสเป็นโครเมียมเป็นเหล็กกล้าแล้วก็เคลือบอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนประกอบที่เขาเคลือบเนี่ยเขาเคลือบด้วยสารประกอบซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนซิลิคอนแมกนีเซียมฟอสฟอรัสหรือว่ากรรมฐานหรืออะไรต่างๆนิกเกิลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านผู้บริโภคก็ไม่ต้องไปจำมันหรอกมันเป็นโลหะที่เขาเอามาผสมกันนะฮะเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศที่เขาวิจัยวินิจฉัยโดยเฉพาะประเทศจีนประเทศเราเนี่ยมันเสียอยู่อย่างก็คือว่ารัฐบาลที่ผ่านมาตลอดเนี่ยไม่เคยส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงๆจังๆนะครับทุกวันนี้เราก็เลยไม่มีอะไรทุกอย่างต้องซื้อจากต่างประเทศหมดนะครับอะไรที่มันเป็นของที่เราคิดเองได้อะไรเองไม่ค่อยมีหรอกที่มีก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับเราก็อย่ากินบุญเก่าที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็คิดอยู่แค่นั้นน่ะนะครับอันนี้ก็คือปัญหาวกกลับมาที่ไอ้กระทะเนี่ยนะฮะกระทะก็มันเป็นส่วนที่ใช้เคลือบต่างๆตอนหลังเขาก็ใช้เคลือบด้วยอันอื่นสารโลหะอื่นที่ไม่ใช่เทฟลอนก็รู้สึกเหมือนจะปลอดภัยขึ้นแต่ผมเห็นเขาว่ามีเคลือบเหมือนกับหินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมดูแล้วผมไปศึกษาดูแล้วมันก็ไม่ใช่หินอ่อนแท้ๆมันก็เป็นโลหะผสมเนี่ยอย่างผสมพวกแร่ธาตุต่างๆที่ผมเอ่ยไปเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือมันลอก เวลามันใช้ไปนานๆหรือเราเผลอเอาของที่แข็งกว่าไอ้โลหะที่เคลือบเนี่ยไปขูดมันมันก็จะลอกไอ้ของ2อย่างนะครับไอ้ของที่แข็งกว่ามันจะทำให้ไอ้ของที่อ่อนกว่าเนี่ยแตกลอกหลุดได้นะครับพอมันโดนแล้วมันลอกมันก็จะผสมเจือปนอยู่ในอาหารปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เรากินซึ่งมันก็มีผลเสียเพราะว่าพวกนี้ในสภาวะของความร้อนมีน้ำมันอะไรต่างๆนี่มันจะทำให้โลหะผสมพวกนี้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งมีโทษต่อร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปซื้อของซื้อไอ้พวกนี้มาใช้ก็ต้องดูดีๆนะฮะอ่านดีๆแล้วก็ดูความคุ้มค่าดูอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะเอามาพูดคุยให้ฟังเพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องมันยาวเนาะมันคงจะต้องใช้เวลาคงจะไม่พูดยาวกว่านี้หรอกเก็บไว้พูดวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เองเนี่ยเราก็คงจะพูดคุยกันถึงเรื่องมีอันหนึ่งเรื่องการโฆษณาป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยนะฮะป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยพี่น้องผู้บริโภคเวลาดูป้ายเนี่ยท่านจะต้องไต่ตรองซะหน่อยนะครับไต่ตรองซะหน่อยว่าเขาโฆษณาอะไรมันเกี่ยวข้องไหมแล้วมันเขาได้บอกไหมว่าข้อดีข้อเสียอันไหนควรอันไหนไม่ควรเช่นโฆษณาเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วอันนี้ย้ำอีกทีว่าป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะโฆษณาเนี่ยเขาจะไปขออนุญาตกับท้องถิ่นก็คือเทศบาลหรืออบต.นะฮะอย่างของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ขอโฆษณากับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ต่างอำเภอก็เทศบาลแต่ละอำเภอเทศบาลก็อนุญาตให้ติดป้ายได้ในที่สาธารณะของเทศบาลโดยไม่ได้สนใจเนื้อหาเนื้อหาจะตรงกับสิทธิผู้บริโภคข้อหนึ่งหรือคำข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนเขาก็ไม่ได้สนใจผมก็เคยพูดแล้วว่าจริงๆการขออนุญาตโฆษณาต่างๆทางสาธารณะเนี่ยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องคุยกันนะครับเช่นโฆษณาอาหารยาเครื่องสำอางนะฮะสถานพยาบาลคลินิกนี่อยู่ตรงนี้คลินิกรักษาโอ้โหพูดซะจนเลอะไปหมดเลยผมอ่านผมขี่รถผ่านอ่านดูแล้วผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่แต่ว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้เขาอ่านเขาก็โอ้ดีไอ้ดีอันนู้นดีไอ้ทำได้ทำนู้นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกรวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพด้วยอะไรด้วยนะครับที่ทำอยู่เนี่ยมีความรู้ความสามารถแค่ไหนเนี่ยคนทั่วไปเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นเวลาอนุญาตเขาก็อนุญาตไปตามอำนาจเขาแต่เขาไม่รู้เนื้อหาแล้วชาวบ้านก็ต้องใช้ความไต่ตรองพินิจพิจารณานะครับสงสัยก็ถามกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ดูวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็คงจะลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียม ทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมาธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคาดว่าตลอดช่วงการดำเนินโครงการจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เป็นอย่างดีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิทั้งของกินและของใช้อย่างต่อเนื่อง
11: บรรยากาศการเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนสมทบเองอีก 40% วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569สาธุวงการดีสวทชัยภูมิรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: สระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
3: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี
7: ้ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สทนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ทหารพรานที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพร้อมเร่งเจรจาผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
8: พันเอกเอกวริศชอบสู่ผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดราชบุรีขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อิสราเอลบุกยึดปราสาทโบราณในเลบานอนพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหุบเขาลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนโดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามครูเสดเมื่อราว900ปีก่อนและเคยถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองมาแล้วในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2525นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระบุว่าการยึดพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปฏิบัติการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.ถึงเวลา 12:00 น.ก็นำสาระข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดวาอารามต่างๆหรือคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ญาติโยมที่รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ก็รับฟังได้ฟังแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์การจัดทำรายการหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัดวารามต่างๆเรื่องงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ประสงค์ที่จะฝากข้อความหรือฝากข้อมูลต่างๆก็ยินดีนะที่จะรับฟังข่าวคราวต่างๆหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเราพุทธศาสนิกชนนะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็มีความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานะในช่วงนี้ก็ต้องขออภัยโยมญาติทั้งหลายด้วยที่ส่งเสียงอาจจะมีแหบแห้งไปนะซึ่งก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะในการเผยแผ่ศาสนาก็ต้องเจอกับลมฟ้าอากาศแล้วก็ใช้เสียงเยอะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สาระธรรมคำสอนนั้นไม่มีคำว่าเปลี่ยนเพราะว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีธรรมะนั้นก็ยังคงไว้ซึ่งความขลังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของธรรมะแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็ย้อนไปเมื่อวันที่ผ่านมาก็เป็นกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดมีโอกาสไปทำบุญนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในกิจของศาสนาเมื่อวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรนะเป็นวันที่มหาบุรุษเอกของโลกประสูตรอุบัติขึ้นมาแล้วก็เป็นวันคล้ายวันตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งรวมในเหตุการณ์3เหตุการณ์เนี่ยมาเป็นวันเดียวกันก็คือวันวิสาขบูชานั้นโยมญาติทั้งหลายเชื่อว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเราพุทธศาสนิกชนคงได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญแล้วก็ปฏิบัติกิจหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะก็ไปทำกิจกรรมของเราผู้เป็นชาวพุทธนะเป็นบุญเป็นกุศลนะไปร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ภาคค่ำโยมญาติทั้งหลายก็
เวียนเทียนก็ได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะหรือว่าเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือศาลาการประเรียนก็แล้วแต่หลายๆวัดที่ยังไม่มีโบสถ์ก็ใช้รอบศาลาการประเรียนหรือรอบองค์พระปฏิมาเนี่ยเราพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสไปร่วมบุญร่วมกุศลร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ทำกิจหน้าที่ทำกิจหน้าที่ของเราผู้เป็นชาวพุทธเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสสร้างบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเนี่ยก็เชื่อว่าเราเป็นผู้มีโชคดีแล้วใช้เวลาในการทำบุญใช้เวลาในการทำความดีเพื่อที่จะทำให้เราพุทธศาสนิกชนได้รับบุญบารมีที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมเมื่อวานนั้นเนี่ยในส่วนวัดต่างๆก็ไม่ต่างกันญาติโยมในวัดต่างๆก็จะไม่ต่างกันก็จะมี มีการทำบุญตักบาตรมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าแล้วก็หลายๆวัดก็เวียนเทียนในช่วงเช้าเช่นเดียวกันเรียกว่าใช้เวลาช่วงเช้าเนี่ยทำกิจกรรมให้เสร็จที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เมื่อวานก็ทำบุญตักบาตรในภาคเช้ามีทำบุญตักบาตรบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วยแล้วก็หลังจากที่เสร็จพิธีด้านในศาลาแล้วเนี่ยก็ไปเวียนเทียนซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการญาติโยมพุทธศาสนิกชนนิสิตนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมบุญกันเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อวานนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พระธรรมวชิรสุทธาภรณ์น่าได้มีเมตตาเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานในพิธีนำพาญาติโยมได้ร่วมทำบุญแล้วก็หลวงพ่อได้มีเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหนึ่งกันด้วยนะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายศรีธรรมรัชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานฝ่ายคารวะญาติโยมนำพาญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำบุญแล้วก็ในหลังจากทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมจบแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัดก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท่านเป็นประธานในพิธีก็นำพาญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้เวียนเทียนรอบพระโบสถ์วัดกลางก็ชื่อว่าเป็นกิจกรรมงานบุญที่เราพุทธศาสนิกชนนั้นปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั้นเมื่อวันสำคัญทางศาสนาเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งเราพุทธศาสนิกชนเราก็ได้สละเวลาไปร่วมทำบุญเมื่อวานก็วันวิสาขบูชาก็ผ่านไปในโอกาสข้างหน้าก็มีวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอธิษฐานจิตอธิษฐานใจเข้าอยู่จำพรรษาเป็นวันของพระสงฆ์ก็ว่าได้เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงตามความเชื่อของเราพุทธศาสนิกชนนะวันมาฆะเนี่ยเป็นวันพระธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางรากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในวันมาฆะบูชาด้วยการส่งพระสงฆ์อริยสงฆ์ในยุคนั้นนะไปช่วยกันประกาศพระศาสนาเผยแผ่หลักธรรมในที่ที่มีชาวพุทธหรือในที่ที่มีผู้มีศรัทธาประสงค์ที่จะเข้ารับพระธรรมคำสอนประสงค์ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้ส่งพระสงฆ์ไปประกาศศาสนาในวันมาฆบูชาเรียกว่าประชุมสงฆ์ครบด้วยองค์สี่ประชุมครบด้วยองค์สี่ว่างั้นพระสงฆ์1,250 รูปไปประชุมกันโดยที่
บ่ได้นัดหมายกันก็คือวันมาฆบูชาเป็นวันเกี่ยวกับพระธรรมส่วนวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันของพระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นวันของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นอันเข้าใจในเรื่องของวันสำคัญในทางศาสนาญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสในการไปร่วมปฏิบัติตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อวันที่ผ่านมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติกับโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธเมื่อวันสำคัญเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งเราก็ได้ไปร่วมกันทำดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็เป็นพลานิสงส์ที่เราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยพึงจัดพึงทำก็ขออนุโมทนาด้วยทีนี้ในส่วนของกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสอันใกล้นี้โยมญาติทั้งหลายในวันที่7วันที่7มิถุนายน7มิถุนายนนี้ก็จะมีการประชุมมีการประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ในระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดนะได้ไปประชุมกันในวันที่7มิถุนายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมกันมีโอกาสทำบุญทำดีต้องการที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์ก็สามารถที่จะไปร่วมถวายพระทานข้าวหวานน้ำปานะได้โยมถ้าอาหารข้าวหวานนี่จะไม่มีในวันที่7นะมิถุนายนเพราะจะมีการประชุมในช่วงเวลา 12:00 น.ไปจนถึงเวลา 18:00 น.ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั้นการประชุมในคราวครั้งนี้เป็นการประชุมตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ภาค11นั้นก็ถูกการประชาสัมพันธ์ถึงกิ

ีก1วันอันที่จริงนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้เวลาวันหยุดที่ทางราชการประกาศหยุดเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราพากันเข้าวัดโดยมากไปพากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเชื่อว่าเราจะได้รับประโยชน์จากพระศาสนาอย่างมากนะคือเมื่อมีการประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการเพื่อส่งเสริมให้เราชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้าเราชาวพุทธทุกคนที่เป็นส่วนราชการพากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เชื่อว่าศาสนาของเรานั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เราชาวพุทธก็จะได้ธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนำธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติก็จะทำให้เราได้มีความสุขในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งเราได้มีโอกาสเสริมเติมเต็มบุญกุศลด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเป็นสาระให้กับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนั้นเรารักษาหน้าที่นั้นให้มันดีนั่นคือดูแลรักษาการงานในหน้าที่นั้นให้เต็มที่ไม่ควรให้บกพร่องเมื่อดูแลรักษาไม่ทั่วถึงก็จะพึงมีความผิดฐานบกพร่องต่อหน้าที่เมื่อปล่อยปละละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ก็จะพึงมีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่เมื่อทำลายหน้าที่ให้เสียก็จะพึงมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยนั้นเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการทำหน้าที่ก็ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนการบำรุงหน้าที่นั้นในญาติโยมคือการพัฒนาหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าไม่สักแต่ว่าเฝ้าหน้าที่นั่งทับเก้าอี้คอยวันเวลาให้มันผ่านไปเท่านั้นอันบุคคลผู้คิดอ่านในการปรับปรุงหน้าที่พัฒนาหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าทันเหตุทันการก็จะต้องประสานงานกับบุคคลในหน้าที่อื่นในลักษณะที่ว่าประสานงานประสานใจให้งานเลื่อนไหลไปด้วยดีและมีประสิทธิผลบุคคลผู้เที่ยงตรงและก็เที่ยงธรรมในหน้าที่ทั้งที่เป็นหน้าที่ส่วนตัวที่ทั้งที่ได้รับมอบหมายไม่มักง่ายละหลวมไม่ประมาทเลินเล่อสนใจเรียนรู้การงานในหน้าที่หาวิธีที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าไม่เอาการเวลาของงานในหน้าที่ไปทำงานอื่นนะทำงานให้เต็มและก็ตรงต่อเวลาไม่ใช่มาทีหลังแล้วก็เลิกก่อนหรือว่ากลับก่อนเวลาเป็นสิ่งที่ควรสงวนควรให้ผ่านไปในหน้าที่สุจริตต่อหน้าที่นะจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เป็นข้าราชการฐานตำรวจหรือเป็นพ่อค้าประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนนะเรามีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่ชีวิตเรานั้นเนี่ยจะมีความสุขนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าธรรมะคือหน้าที่เราต้องรักษาหน้าที่แล้วก็บำรุงหน้าที่แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดชดเชยก็แล้วแต่เราชาวพุทธก็ชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเนี่ยดีแล้วมีโอกาสทำดีมีโอกาสสร้างสมบูรณ์งามความดีเราก็ทำหน้าที่ของเรากันต่อไปนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญรู้หน้าที่ทำหน้าที่ของเราชื่อว่าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วทีนี้พูดถึงคุณธรรมของบัณฑิตคุณธรรมของบัณฑิตนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายหมายถึงอะไรใครจึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตโดยทั่วไปญาติโยมก็เข้าใจแล้วญาติโยมก็รู้ว่าบุคคลที่เรียนจบในหลักสูตรต่างๆนะหรือได้รับปริญญาจึงได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดว่างั้นนะและที่แน่นอนก็คือได้รับการพระราชทานปริญญาบัตรนะจึงชื่อว่าบัณฑิตแม้ทุกวันนี้ก็จะมีบัณฑิตน้อยเด็กก่อนเกณฑ์เด็กเล็กจบในระดับต่างๆนี่ก็จะมีการมอบนะมอบประกาศนียบัตรนะให้กับบัณฑิตน้อยก็แต่งตัวเหมือนกับบัณฑิตนี่แหละเขาก็ให้กำลังใจลูกหลานนะแต่ส่วนบัณฑิตที่จบระดับปริญญาขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตของผู้ใหญ่นะเป็นบัณฑิตที่เรียนจบมหาวิทยาลัยในระดับทางโลกนะวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปว่างั้นแต่ในส่วนของหลักศาสนานั้นเนี่ยญาติโยม

ที่มีความรู้ผู้ที่มีคุณธรรมสร้างสมสิ่งที่ดีงามก็ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้เหมือนกับหลักพุทธภาษิตที่ว่าธีรชนท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะมายึดไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในอนาคตเรียกว่าบัณฑิตซึ่งความจริงนั้นโยมญาติทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยที่อุบัติมาในโลกเนี่ยมนุษย์เราที่อุบัติมาในโลกเนี่ยย่อมมีพื้นเพจริตอัธยาศัยที่มีความแตกต่างกันไปพระพุทธองค์เนี่ยจึงทรงอุปมาให้เห็นเป็นเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพุทธศาสนิกชนหลุดพ้นจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยจึงไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้แต่โดยเหตุที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมุ่งที่จะช่วยเราสัตว์ผู้บัติมาในโลกได้รับประโยชน์ตามกำลังความสามารถของตนเองจึงจำแนกคำสอนไว้เป็น3ระดับด้วยกันเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็พิจารณาดูแล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้ง3อย่างเนี้ยหนึ่งก็คือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้พึงถึงในปัจจุบัน2สัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคเบื้องหน้าซึ่งเป็นส่วนแห่งการพัฒนาจิตใจ3ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานคำว่าประโยชน์ในส่วนนี้ญาติโยมหมายถึงความสะดวกสบายความสุขประโยชน์กับความสุขตามความหมายก็คือเนื่องก็ทางหมายก็เนื่องถึงกันก็เราคือผู้ที่มีความสุขความสบายก็เนื่องมาจากผลประโยชน์ผู้มีผลประโยชน์ก็ย่อมได้รับความสุขความสบายเรื่องประโยชน์จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนคำว่าประโยชน์นั้นเนี่ยบุคคลผู้มีส่วนในการจัดการประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมย่อมเป็นผู้มีส่วนสำคัญในอันที่จะสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงคือความเชื่อมคือความหรือว่าเชื่อมความดีความงามมาสู่หมู่คณะเชื่อมผลประโยชน์ต่างๆมาสู่องค์กรเนี่ยเพราะว่าผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่เรามีร่วมกันแม้ศัตรูก็กลายเป็นมิตรผู้กัดผลประโยชน์กันแม้เป็นมิตรก็กลายเป็นศัตรูได้ผู้มีปัญญาจึงควรที่จะพัฒนาชีวิตของตนทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันทั้งในส่วนที่เป็นอนาคตโดยอาศัยคุณธรรมเป็นแนวกำหนดให้ดำเนินเดินตามนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ให้เราพุทธศาสนิกชนนำไปเป็นข้อปฏิบัติคือทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่เข้ามาให้กำลังใจคุณโยมแม่บรรเทาสำราญใจอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณโยมวิภาวีวิระหงใครได้ฟังธรรมะจะปิติสุขอนุโมทนาด้วยคุณโยมจิรนันทิ้งไทยสงสาธุบุญโยมญาติทั้งหลายที่ให้กำลังใจหลายๆท่านก็พอทราบว่าอยู่จุดไหนของจังหวัดบุรีรัมย์ชำนิประโคนชัยลำปลายมาศแล้วก็คูเมืองในเมืองเราพระญาติโยมเข้ามาให้กำลังใจบ่อยส่วนญาติโยมที่เพิ่งเข้ามาให้กำลังใจฝากบอกด้วยก็ดีเหมือนกันว่าอยู่จุดไหนของจังหวัดบุรีรัมย์จะได้ทราบว่าสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจเนี่ยที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้มีญาติโยมอยู่ตรงไหนบ้างจะได้สื่อไปถึงอย่างเช่นโยมพ่อโยมแม่ที่อยู่ทางอำเภอเมืองเรานี่ก็บรรยากาศโดยทั่วไปช่วงนี้ก็อาจจะมีแสงแดดทางลำปลายมาศก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ชำนี้ก็ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่ประโคนชัยก็น่าจะบรรยากาศ
คล้ายๆกันนะเพราะว่ามองดูฟากฟ้าช่วงก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยบางจุดบางที่ก็มีก้อนเมฆมาบางที่ก็ยังมีแสงแดดอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติในหน้าฝนในญาติโยมส่วนมากโยมชาวนาเราก็ลงนาลงไร อยู่ท้องนาท้องไร่ช่วงภาคกลางวันภาคเที่ยงเนี่ยเราก็มีกระท่อมหัวไร่ปลายนาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งโยมเป็นธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่เครียดกับหน้าที่ของตนเองนะไม่ทำให้เราทุกข์ในชีวิตทำหน้าที่ของเราไปอยู่แบบพอเพียงนะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เรื่องประโยชน์ในปัจจุบันก็เพื่อให้เราชาวพุทธได้แนวทางในการที่จะไปสร้างประโยชน์คือเน้นถึงการพัฒนาตนเป็นสำคัญกล่าวให้สั้นก็คือการเรียนรู้การศึกษาการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองการตั้งตัวให้เป็นหลักฐานการเลี้ยงบุตรหลานภรรยาสามีบ่าวไพร่ให้มีความสุขทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่ดีกินดีอยู่ไม่ร้อนนอนไม่ทุกข์บุคคลที่จะประสบอิทธิพลดังกล่าวนั้นเนี่ยจะต้องท่องคาถาหัวใจของเศรษฐีไว้คาถาหัวใจของเศรษฐีก็คืออุอากัสสะอุอากัสสะท่องให้ขึ้นใจเรียกว่าท่องจนช่ำชองจนคล่องปากแล้วก็ศึกษาเนื้อหาสาระให้เข้าใจว่าคำว่าอุอากาสะเนี่ยเนื้อหาเต็มนี้เป็นอย่างไรเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตพัฒนาตนได้หรือไม่อย่างไรเพราะธรรมะคือหน้าที่ได้ทั้งนั้นในญาติโยมคำว่าอุมาจากคำว่าอุทานสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยความมั่นอุทานะแปลว่าการลุกขึ้นตรงกันข้ามกับการนอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งการลุกขึ้นการทำงานทำการก็หมายถึงความหมั่นความขยันกล่าวคือไม่เกียจคร้านคนเกียจคร้านก็คือคนที่เอาแต่อ้างญาติโยมเอาแต่นอนเนี่ยอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ไม่ทำการทำงานเนี่ยคนเกียจคร้านก็เกิดมาก็เป็นการฝากของสังคมยิ่งถ้าเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ยิ่งถูกความรวยความมั่งคั่งหม่อมให้เพลินกลายเป็นคนที่เสียคนไปก็มีเห็นงานยากงานหนักงานใหญ่เป็นของที่เหลือวิสัยแม้งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นว่าเป็นเตี้ยต่ำสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่งอมืองอเท้าไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้กับตนเองได้เมื่ออยู่ในยามคับขันนั้นคำว่าอุทานสัมปทาเนี่ยแปลว่าถึงพร้อมด้วยความขยันเราก็ต้องขยันเมื่อขยันแล้วต่อมาก็คืออารักขสัมปทาคำว่าอารักขสัมปทานั้นในโยมญาติทั้งหลายเป็นธรรมะที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยพึงใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือรายได้รายรับของคนเราเนี่ยมีจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ก็มีด้วยกันทั้งนั้นแต่คำว่ารายเหลือเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเหลือเหมือนกันหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์หลังจากที่เราขยันทำมาหากินทำการทำงานชิ้นที่ว่าหามรุ่งหามค่ำได้เงินได้ทองได้ค่าตอบแทนมาแล้วถ้าเราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยใช้จ่ายโดยที่ไม่รู้จักประหยัดอดออมก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเรียกว่าจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ในชีวิตยิ่งตอนที่ทำการทำงานไม่ได้ด้วยแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลำบากญาติโยมเพราะมันไม่มีรายได้นั่นในระหว่างที่เรามีรายได้ในระหว่างที่เรามีรายรับก็พึงมีรายเหลือนะมีรายเหลือก็คือคำว่าอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาตามหลักศาสนาก็กำหนดให้มีส่วนรักษาทรัพย์
ที่เราแสวงหามาได้ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดสิ้นนะคนที่ทำมาหากินนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายคนที่ทำมาหากินที่ประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยก็จะเน้นถึงคำที่ว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือเนี่ยรายได้ไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือบางคนเงินเดือนมากก็จริงแต่ว่ามันไม่มีรายเหลือเลยพอไม่มีรายเหลือเลยเนี่ยทำไงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่อยู่แบบไม่พอเพียงอยู่แบบไม่มีความสุขตัวนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายมีรายรับด้วยแล้วก็มีรายเหลือด้วยจะได้สมดุลกันจะได้ไม่เหนื่อยถ้าหากว่าสิ้นเดือนมาก็เหมือนกับสิ้นใจกำลังใจในการที่จะทำการทำงานมันก็ไม่มีนะจริงๆแล้วไม่มีใครอยากเป็นหนี้เป็นสินนะไม่มีใครอยากจะลำบากยากจนแต่คนเราก็ความรู้ความสามารถหรือบุญภาวาสนาของคนเรามันไม่เท่ากันแต่เราก็อย่าลืมเอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้นะเหลือไม่มากไม่เป็นไรมันเหลือบ้างเหมือนกับญาติกับโยมสอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่าเก็บออมเนี่ยเก็บออมนี่ก็ดีโยม คำว่าประหยัดมัธยัสถ์ก็ดีเหมือนกันพูดถึงในเรื่องของการเก็บออมเก็บออมนั้นนะญาติโยมเมื่อวานนั้นดูเฟซของท่านพระอาจารย์พระครูปริยัติธรรมวิบูลดร.รองเจ้าคณะอำเภอห้วยราชหรือท่านพระอาจารย์มหาชวีเจ้าวาดวัดโคกเหล็กรองเจ้าคณะอำเภอห้วยราชเนี่ยมีโครงการให้เด็กน้อยออมสินโยมออมทรัพย์เรียกว่าโครงการเศรษฐีน้อยเนี่ยเด็กน้อยที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กนะเขาจะนำเงินที่เหลือจากพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนออมเอาไปฝากหลวงพ่อไว้แล้วก็สะสมไปนะพอครบนะครบกำหนดคำว่ากำหนดก็คือต้องเรียนจบเรียนจบในระดับที่อย่างเช่นตั้งแต่เด็กน้อยไปจนถึงป.6 ก็ระดับหนึ่งต่อม .3 ก็ระดับหนึ่งจนจบม .6 นั่นแหละนะหลายเด็กหลายคนมีเงินออมเป็นหมื่นนะเป็นแสนก็น่าจะมีนะนั่นตรงนี้เรียกว่าโครงการเศรษฐีน้อยของวัดบ้านโคกเหล็กก็ดีสอนให้เด็กๆได้มีการออมตั้งแต่เยาว์วัยและผู้ปกครองก็สนับสนุนด้วยนะลูกหลานรู้จักเก็บเงินน่ะดีแล้วโยมนะถ้าลูกหลานฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยให้เงินไปโรงเรียน20บาทเหลือมา2บาทเนี่ยได้ออมเนี่ยดีมากเลยแต่ถ้าให้ไป101หมด101พ่อแม่ก็เตรียมหาอย่างเดียวนะเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้จ่ายแบบสนุกสนานไปนะนั้นตอนนี้ก็ฝากด้วยว่าอารักขสัมมาทาถึงพร้อมด้วยการรักษาต่อมาก็คือในเรื่องของกัลยาณมิตรตามีเพื่อนเป็นคนดีมีคนดีเป็นมิตรเป็นสหายเนี่ยดีโยมนะมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ตามลำพังคนเดียวเนี่ยไม่ได้จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะในฐานะที่เราเกิดเป็นมนุษย์ร่วมกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีร่วมความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์นะการร่วมกับการร่วมกับบุคคลอื่นนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ร่วมความคิดเนี่ยดีมากเลยทีเดียวเพราะคนเราจะต้องมีที่ปรึกษามีคนให้คำแนะนำมีคนคอยตักคอยเตือนนั่นน่ะดีแล้วนะถ้าหากว่าเจอเพื่อนที่เป็นบัณฑิตก็ดีแนะนำให้เราทำในสิ่งที่ดีที่งามแต่ถ้าเจอเพื่อนที่เป็นคนอันธพาลไม่เป็นบัณฑิตแนะนำให้เราติดการพนันแนะนำให้เราเสพสิ่งเสพติดดื่มสุรายาเมาอันนี้ไม่ดีไม่ใช่เพื่อนที่เป็นบัณฑิตเป็นอันธพาลนั้นก็ยิ่งเป็นสามีภรรยากันด้วยแล้วเนี่ยต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้าได้สามีดีเป็นบัณฑิตมีความรับผิดชอบห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายนะผู้เป็นแม่บ้านก็ดีใจสบายใจตั้งหลักปักฐานได้นะขยันทำมาหากินถ้าได้แม่บ้านดีเป็นกัลยาณมิตรมีศีลมีธรรมมีความจงรักต่อสามีไม่นอกลู่นอกทางไม่คิดอะไรที่มันก่อให้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวชื่อว่าเป็น
เป็นบัณฑิตได้อยู่เหมือนกันนะไม่เป็นคนที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้เงินมาสามีให้เงินก็เก็บออมใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟค่าลูกหลานเรียนค่าอาหารต่างๆก็เพียงพอไม่เป็นถุงก้นรั่วนั่นก็ชื่อว่าเป็นโชคดีของสามีไปนั้นเนี่ยกัลยาณมิตรก็ชื่อว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรแท้เพื่อนกินเนี่ยหาง่ายเพื่อนตายหายากโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะโยมนะนะเราก็หาแต่เพื่อนที่ดีก็แล้วกันแม้จะหายากก็หาไม่เจอวันนี้ก็วันหน้าส่วนเพื่อนที่ไม่ดีนะมากมายก็จริงไม่เกิดประโยชน์นะต่อมาก็คือสมะชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมเลี้ยงชีวิตในทางที่สุจริตเนี่ยเรียกว่าเรานั้นเนี่ยมีศีลมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบประกอบกิจกรรมในทางที่ดีห่างไกลจากมิจฉาชีพอยู่แบบพอเพียงชีวิตเรานั้นเนี่ยมีความสุขแน่นอนถ้าพูดตามหลักของคนโบราณท่านก็บอกว่าอยู่แบบไม่ให้มันพอดีนะเราก็อยู่แบบพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ทำอะไรเกินหน้าเกินตาไม่ใจเติบจนเกินไปตามหลักบาลีก็คือมัตตัญญุตาสทาสาธุการรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อนั้นแคบนักมักขยับยากกว้างนักมักไม่มีอะไรใจใส่สมสูงนักมักจะลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาลฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางรำหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารกระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบมีการใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า170ล้านบาทฟิลิปปินส์และเวียดนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครองแชมป์ช้าง FA คัพปิดฤดูกาล 2025-2026 ด้วยทริปเปิลแชมป์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าครองชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทั้งผู้ซื้อก็ง่ายทั้งผู้ขายก็สะดวก
1: ด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ดยระบบเตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีย
3: อดใช้จ่ายเนี่ยเปิดมานะครับถึง9โมงเช้าวันนี้ประมาณ170ล้านผู้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณเกือบ 900,000 คนโดยที่ทำทั้งหมดซื้อขายทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านรายการนะครับร้านค้าที่รับรายการประมาณ 220,000 ล้านค้าตอนนี้เราเปิดไว้เผื่อไว้ถึง 300,000 ธุรกรรมรายการต่อวินาทีก็เปิดรอไว้เพราะวันแรกก็อาจจะแกว่งหน่อยนะครับก็เตรียมพร้อม
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ26,500,000คนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1,500,000 ร้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าและประชาชนอย่ากระทำทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หากพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักและใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
4: อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดทั่วประเทศคึกคักมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคน
6: นางสาวพันธิราศรีสินนะคะก็มีแฟนมีเราแล้วก็แม่ค่ะก็ซื้อของไว้ขายค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
5: ทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้ผู้ค้าเข้าร่วมโครงการให้มากๆเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพขอบคุณรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
7: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านจินไทยจูเนียร์จังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์จำนวนมากโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหลายคนระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าครองชีพของครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนางรอฮานาแวบือราเฮงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะช่วยให้สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าที่เคยและอยากให้มีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
8: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากดีใจมากมากไม่รู้ดีใจแบบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
0: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
9: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568 ถึง 2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติจอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวสำหรับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกฤดูกาลและช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
11: ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
12: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกระดับอย่างไรก็ตามทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมทำการฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดหาพื้นที่รองรับปริมาณน้ำให้เพียงพอทำการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลเข้าไหลผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรัง
0: อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานตั้งแต่1มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
13: ในสมเกียรติกาติปหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวถัดไปสำหรับพื้นที่ที่ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้แก่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูคอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงสวนสนบ้านแปกสวนสนภูกลุ่มข้าวน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองและถ้ำใหญ่น้ำหนาวทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังคงเปิดให้บริการติดต่อราชการและปฏิบัติตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามปกติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0610428234หรือทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาว National Park เพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้ซึ่งความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาน
14: างสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาด จนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลในทันทีจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลอป.1พบว่าแม่เต่ามะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีจำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: โฆษกกองทัพเรือยืนยันโครงการฟริเกตใหม่เดินหน้าตามแผนไม่ได้ล่าช้าหากต้องพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ
15: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกระแสการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการมิได้เกิดความล่าช้าตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทั้งเทคนิคคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่กองทัพเรือกำหนดไว้หรือไม่เนื่องจากเรือฟริเกตคือเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงประกอบด้วยระบบสำคัญจำนวนมากทั้งระบบอำนวยการรบระบบเรดาร์ระบบตรวจจับใต้น้ำระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานการพิจารณาข้อเสนอจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้าไอซ์และอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาท
16: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับนโยบายขับเคลื่อนข้อสั่งการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมพันเอกอานัท ดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมร ร้อมนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอานัทดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งดำเนินงานอย่างจริงจังพร้อมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งรัดให้การปฏิบัติงานทั้งคดีอาญาทั่วไปและงานด้านความมั่นคงออกปฏิบัติงานทุกวันและต้องมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างยั่งยืน
17: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งในพื้นที่อำเภอชัยประการฝางแม่อายและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน5แห่งและอบต.จำนวน4แห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกันตลอดระยะเวลา2ปีโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
1: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเรียกกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ วงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยังในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันนี้ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีมาโกสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะขยายแนวทางความร่วมมือซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้านประธานาธิบดีโตเลิมระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามเนื่องจากทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเวียดนามต้องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเสมอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกประจำปีนี้ที่สิงคโปร์ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะขยายความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศในภูมิภาคพร้อมผลักดันแนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมยกระดับความร่วมมือทางทหารกับพันธมิตรและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ขณะที่ทางการจีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างลัทธินิยมทหารขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินตอริกประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานชีคโมฮัมหมัดบินซาเยดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและอิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสันติภาพและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในโอกาสนี้ผู้นำฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมเข้าไปมีบทบาทซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมผ่านโครงการริเริ่มพหุภาคีที่ร่วมกับอังกฤษเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการเปิดศูนย์รักษาพยาบาลในเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวโดยระบุว่าเราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาและผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฟื้นตัวได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเรื่องของทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนออกมาประท้วงและโจมตีศูนย์สุขภาพเนื่องจากไม่พอใจมาตรการทางการแพทย์ที่เข้มงวดในการจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ากับ PT ประจวบ FC ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูได้ในเวลาปกติ90นาทีเสมอกัน0-0ส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยในนาทีที่94บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากจังหวะเตะมุมของธีราธรบุญมาทัน โดยวัฒนชัยสะทองจันทร์ผู้รักษาประตูของพีทีประจวบออกมาชกบอลแต่บอลมาเข้าทางโรเบิร์ตซูยิงสวนเข้าไปช่วยให้ปราสาทสายฟ้าขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยล่าสุดไปครองพร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและปิดฉากฤดูกาล2025ถึง2026ด้วยการคว้า3แชมป์ประกอบด้วยไทยลีกสโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้ครับและช้าง FA ครับขณะเดียวกันการคว้าแชมป์ FA ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังส่งผลให้โควต้าสโมสรจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2026ถึง2027ได้ข้อสรุปโดยศึก AFC Champions League Elite รอบลีกจะมีตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และราชบุรี FCส่วนศึก AFC Champions League 2จะเป็นของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์รวมถึงการต่อยอดการเล่นเฉพาะกลุ่มก่อนการฝึกซ้อมกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชผู้รักษาประตูแดนนี่มิโลเซวิชเน้นเรื่องรายละเอียดในการฝึกซ้อมทำให้ต้องคิดมากขึ้นเน้นทุกจังหวะเพราะมีหลายจังหวะต่อกันและต้องมีสมาธิส่วน2เกมอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีนต้องการเก็บชนะให้ได้ทั้ง2นัดสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้การฝึก

0: ให้ได้
1: ก็บูไนก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็จะไม่ประมาทเขามีความยากในการเข้าใจกันครับแต่ก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะทำได้ดีที่สุดมองไปทีละสเต็ปครับอยากเข้ารอบรองแล้วก็รอบชิงครับก็อยากเป็นแชมป์ครับ
0: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U19 วันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16นาฬิกาวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20นาฬิกาและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย27ปีจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโกนาเต้ย้ายจากแอร์เบร์ไลซิกมาอยู่กับทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021ลงสนามไปแล้ว183นัดในทุกรายการทีมชาติสกอตแลนด์เรียกตัวไทเลอร์เฟเชอร์กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2026แทนบิลลี่กิลมัวห้องเครื่องจากสโมสรนาโปลีที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเกือราเซาไป4ประตูต่อ1ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะยาสเปอร์เดยองจากเนเธอร์แลนด์ขาดลอย3เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลคอดามือ27จากสเปนที่ล้มปาโบรกาเรโนบุสตาเพื่อนร่วมชาติมาได้3ต่อ2เซต4ต่อ6 4ต่อ6 6ต่อ1 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านจูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการที่เอาชนะโนวัคโยโควิชมาได้ในรอบที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะแคสเปอร์รุทมือ15จากนอร์เวย์3ต่อ1เซต7ต่อ5 7ต่อ6ไทยเบรก10ต่อ8 5ต่อ7และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบไปพบกับยาคุปเมนซิกมือ26จากเช็กที่เอาชนะอังเดรรูเบรฟมือ11จากรัสเซียมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6 4ต่อ6 2ต่อ6และ6ต่อ3ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์แพ้มาต้าคอสยุกมือ15จากยูเครน2เซตรวด5ต่อ7และ1ต่อ6โดยคอสยุกจะผ่านเข้าไปพบกับเอลิน่าสวิโตลิน่ามือ7จากยูเครนที่เอาชนะเบลินดาเบนซิสมือ11จากสวิตเซอร์แลนด์มาได้2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ0การแข่งขันกรีฑารายการเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดไทยทำเวลาไป 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟสิงห์ All England Championship 2026ที่สนามสุบรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตธีรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลินพสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทชาเลนจ์ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนาม2ปิดฉากอย่างคึกคักอภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟนเชียงใหม่คว้าเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของนัฐกิจแก้วน้อยด้านสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงาน

0: การร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราชรอนฤทธิ์ร้าเรื่องรู้สรเสริญ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่น

0: ไขมันและวิตามินเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองจากผลสำรวจพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมในคนไทยยังต่ำกว่าประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่าในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน1ขวบปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรเลิกดื่มนมรสจืด2แก้วต่อวันช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีปกติคนดื่มนมครบส่วนไม่ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันเพราะมีแหล่งพลังงานคือไขมันและวิตามิน A D E K ซึ่งละลายในไขมันและเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เลือกดื่มนมพร่องมันเนยได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรเลือกดื่มนมรสจืดวันละ2แก้วและบริโภคปลาเล็กปลาน้อย2ช้อนกินข้าวหรือผักใบเขียวเข้ม4ทัพพีหรือเต้าหู้แข็ง1แผ่นเพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างกระดูกของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันวันละ2แก้วเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันดีกว่านมปรุงแต่งรสท่านผู้ฟังครับการเลือกดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมควรสังเกตที่มีเครื่องหมายอย.รับรองอย่างถูกต้องและอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำนมโคสดแท้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำนมโคสดแท้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะได้รับสารอาหารจากนมมากกว่าครับจบบทความประจำวันเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
0: วันหยุดนะคะตะเร
1: ่
0: อวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นวันดื่มนมโลกด้วยอย่าลืมดื่มนมนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะ แต่ว่าดื่มพอประมาณ ถ้าบางคนที่อ้วนอยู่แล้วก็อ่ะดูแค่พอประมาณนะคะ วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงพร้อมด้วยประสานงานให้เราวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะพาไปเที่ยวที่ถ้ำนาคากันนะคะวันนี้วันแรกที่เปิดถ้ำนะคะถ
1: ้
0: ำนาคาเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะชายสายมูต้องไป
1: ใช่
0: ค่ะเตรียมตัวเดินทางกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันก่อนจะเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้ความแรงศรัทธาที่ถ้าเกิดว่าร่างกายสู้ไม่ไหวนี่แย่เลยต้องแข็งแรงไปนะคะ
1: ซ้อมเดินซ้อมวิ่งไว้หน่อยก็ดีนะคะจะได้แข็งแรง
0: ค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ย125กิโลเมตรแล้วก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ100กิโลเมตรนะคะห่างออกไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่คนเนี่ยเดินทางกันไปมากมายทีเดียววันมีการปิดถ้ำมาตลอดมานะคะแล้ววันนี้เป็นวันแรกวันที่1มิถุนายนเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมถ้ำนาคาหลังจากที่ปิดพักฟื้นไปธรรมชาติก็กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะกติกาที่จะเดินทางไปนะคะเขาบอกว่ามีกิจกรรมด้วยกิจกรรมที่จะเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์แฮชแท็กนะคะ first 100ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลนักท่องเที่ยว100คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาอยู่ที่ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนี่นะคะจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าผ้าโพกหัวมีผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมในปี2569นี้เท่านั้นนะคะไม่มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปก็จะมีกติกาค่ะว่านักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือหรือว่าริชแบนนะคะณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นก็มาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีที่บูธของททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานค่ะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการนะคะในท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวหรือว่า longer stay ทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนะคะแคมเปญที่เรียกว่า first 100 stay and travel ค่ะ
1: ใครที่สนใจก็เตรียมตัวไปนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ดีแต่ว่ามันเป็นช่วงฝนนะ
0: มีฝนนิดหน่อย
1: แต่มันเป็นฤดูกาลที่ทุกคนเนี่ยจะไปสายมู สายมูต้องไปค่ะ
0: ทั้งกลุ่มได้ไปยัง
1: ยังเลย ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะคะ เคยแต่ติดต่อให้ทางติดต่อว่าเออถ้าไปเนี่ยต้องไปยังไงแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
0: ต้องไปต้องไปแต่เช้านะเขามีช่วงระยะเวลาเนาะช่วงเวลาที่จะขึ้นไปเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนก่อนเปิดจองคิว walk in ก็ได้แต่ว่าเปิดทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าหลังจากนั้นแล้วจะไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวลงมาไม่ทันขึ้นไปไม่ถึง
1: ขึ้นไปไม่ถึง
0: แล้วก็ลงมาไม่ทัน
1: แต่ถ้าไปเนี่ยดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือคนไทยก็จะมีแบบสายมูไปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ไปว่าแล้วก็สวยงามมากๆนะมีที่เดียวด้วย
0: ใช่ช่วงนี้วันหยุดหลายวันนะคะหลายคนก็มีการวางแผนกันด้วยนะคะอีก2วันก็จะถึงวันสำคัญที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันนะคะขอเชิญชวนประชาชนค่ะได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตลอดเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งจัดขึ้นใน3พื้นที่ค่ะที่วัดราชาธิวาสวิหารวันที่1ถึง3มิถุนายนเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกนะคะโนราเสวนาวิชาการแล้วก็เปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมโดยในวันที่1ช่วงเช้าเมื่อเช้านี้นะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมที่พระอุโบสถและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยค่ะศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะวันที่2ถึง7มิถุนายนมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกาท่านนายก รัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนค่ะที่ท้องสนามหลวงนะคะ7โมงเช้าวันที่3นะคะ3มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปช่วงค่ำ 17:30 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางพานพุ่ม 19:29 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาคก็จะมีจัดที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศด้วยนะคะมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประดับธงและตราสัญลักษณ์พระฉายาธงชาติไทยแล้วก็ธงอักษรพระนามาภิไธยสท.รวมทั้งหน่วยงานประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลประโยชน์สาธารณกุศลสืบสานทำความดีแล้วก็สร้างประโยชน์กับสังคมค่ะ
1: ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันค่ะทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อที่จะดูแลประชาชนที่เข้าไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
0: ค
1: ่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากมานะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมงานเนี่ยใครที่มีโรคประจำตัวนะคะอาจจะต้องพกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับโรคประจำตัวไปหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมดูแลได้นะคะสิ่งสำคัญเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แต่ว่าเราเขียนเองก็ได้นะคะง่ายๆเลยก็คือเอากระดาษขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนว่าชื่อนามสกุลของเรานะคะอายุเท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นโรคประจำตัวอะไรไหม เป็นโรคอะไรเราก็เขียนเข้าไปนะคะแล้วยาเราต้องพกไปด้วยนะคะยาที่พกมาเป็นยาอะไรนะคะแล้วก็พกยาหรือเปล่าหรือว่าไม่พกยาต้องบอกด้วยนะแล้วก็โรงพยาบาลที่รักษาเป็นโรงพยาบาลอะไรนะคะเบอร์ติดต่อของญาติอันนี้สำคัญนะคะเบอร์ติดต่อของญาติแล้วก็ชื่อญาตินามสกุลญาติรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะชัดเจนเลยซึ่งถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยทันทีเลยนะคะแนะนำสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะพกข้อมูลสุขภาพไปร่วมงานด้วยค่ะ
0: อืมค่ะก็จริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยต้องพกสิ่งที่ติดตัวได้สะดวกแบบนี้ไว้ตลอดเวลาแหละเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยกันบ่อยๆได้นะคะก็ป้องกันไว้ก่อนค่ะอ่ะนะคะในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะคะเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยทุกๆวันจันทร์อาจารย์จะเสียสละเวลามาพบกับเราแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับของอาจารย์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องคอยติดตามกันทุกวันจันทร์เลยวันนี้อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอาจารย์ใช้คนละครึ่งพาสหรือยังคะ
1: ไทยช่วยไทยพาสค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ยังคะ
2: ยังค่ะยังไม่ได้ใช้ค่ะ
1: วันนี้วันแรก
0: วันนี้วันแรกคึกคักนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มีข่าวอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ก็ขอบคุณแฟนรายการค่ะที่ส่งสมุนไพรมาแล้วร่วมบุญกับเรามีคุณวิลาวันค่ะคุณพลเมืองจากยโสธรค่ะเป็นดอกมะลิพระราชปูดอกพิกุลแล้วก็อัญชันค่ะคุณจงกลมหาวัดค่ะเขตจตุจักรกทมบอกวิธีการเก็บมาให้ด้วยเลยเช่นดอกมะลิแห้งปลอดสารต้นที่บ้านทำให้แห้งโดยการสึงลมค่
1: ะ
2: ส่วนดอกพิกุลวิธีเก็บข้อที่1ค่ะเก็บดอกที่ร่วงเวลาเช้าข้อ2ค่ะคัดเลือกดอกค่ะ3ค่ะล้างน้ำประมาณ2ครั้งให้ทรายออกมา4ถึงลง3ถึง4วันค่ะแล้วแต่อุณหภูมิอากาศในแต่ละวัน5ช่วงเวลาที่เก็บประมาณ1ถึง15พฤษภาคม69ค่ะจากคุณจงกลมหาวัดขอบพระคุณมากค่ะก็มาถึงปุ๊บเราอบซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่ต้องทำงานต่อแล้วก็ใช้ได้เลยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะในความกรุณาที่ร่วมบุญกับเราสมุนไพรเราก็ยังต้องการพวกดอกมะลิดอกพิกุลรากจะปูใบหนุมานพวกนี้ยังต้องการอยู่นะคะก็ท่านใดอยากร่วมพูดกับเราก็เชิญได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ027062610ค่ะส่วนผู้สมพรปทุมธานีค่ะถามว่าผักขยงกินบำรุงน้ำนมจริงหรือเปล่าคนคลอดลูกควรอยู่ไฟเมื่อไหร่จะคลอดลูกเดือนมิถุนายนหมอว่าอย่างนั้นกินแกงเลียงบำรุงน้ำนมร้อนเลยได้ไหมถามให้หลานสาวท้องแรกด้วยขอบคุณค่ะจากคุณป้าสมพรรายการดีมีประโยชน์มากค่ะติดตามรายการตลอดเลย แต่โทรไม่ได้ค่ะก็เลยชื่อสายมาเออค่ะวันนี้ลองโทรใหม่ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ผักขยงผักขยงเนี่ยเป็นผักทั่วไปที่เรากินกันอยู่แล้วล่ะเวลาเขาออกดอกกลิ่นก็จะหอมขุ่นๆนิดๆจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาผักขยงตัวผักขยงเป็นตัวยาช่วยเรื่องของการขับน้ำนมค่ะช่วยเรื่องของการขับน้ำนมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยในแผนไทยบันทึกว่าประสาทน้ำนมด้วยคำว่าประสาทเนี่ยแปลว่าน้ำนมจะสะอาดทำให้น้ำนมคุณแม่เนี่ยสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆให้ลูกรับประทานได้เป็นผักชนิดพิเศษชนิดหนึ่งเลยที่เอามาใส่ในต้มต่างๆอ่อมต่างๆแกงเลียงต่างๆทำเป็นแกงอะค่ะทำเป็นแกงใส่ขิงใส่กระชายพวกนี้ก็ช่วยขับน้ำนมกระตุ้นน้ำนมแล้วก็ขับน้ำข้าวปลาทีนี้เราก็มาดูปัญหาว่าคนคลอดลูกควรอยู่ไฟเมื่อไหร่ผักขยงกินได้นะคะกินเลยแต่ว่าคนคลอดลูกเมื่อไหร่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะคลอดเดือนมิถุนาแต่ไม่รู้ว่าคลอดปกติหรือผ่าคลอดเพราะฉะนั้นการอยู่ไฟจึงแตกต่างกันออกไปถ้าคลอดปกติไม่ได้ผ่าคลอดก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ค่อยๆอยู่ก็ได้ค่ะเป็นไฟชุดธรรมดาก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรือถ้าคลอดด้วยการผ่าตัดไม่ต้องทำไม่ต้องอยู่ไฟค่ะรอ3เดือนไปแล้วรอ3เดือนเลย
0: แล้วค่อยก่อน
2: ใช่แล้วก็จะอยู่ไฟเพราะว่าผ่าคลอดเนี่ยมันมีแผลแล้วเวลาที่เราอยู่ไฟหรือเข้ากระโจมเนี่ยมันจะทำให้แผลชื้นและที่สำคัญที่สุดเวลาที่อยู่ไฟอะค่ะเวลาที่อยู่ไฟมดลูกอะมันจะบีบตัวมดลูกเราเวลาบีบตัวมันไม่ได้บีบมาข้างหน้าค่ะมันบีบอ้อมไปข้างหลังมันอาจจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดแผลปริดได้รอให้ครบ3เดือนแล้วค่อยอยากอยู่ไฟก็อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาคือการอยู่ไฟอาจเป็นปัญหามากกว่าต้องคอยระมัดระวังด้วยแล้วถามว่าหลังจากนั้นจะอยู่ไฟได้ไหมอยู่ได้ค่ะอยู่ได้จะเข้ากระโจมจะอยู่ไฟชุดหรืออะไรก็ได้เพราะจริงๆแล้วคุณหมอที่เขาผ่าเนี่ยเขาเอารกค่ะเอารกแล้วก็มดลูกอะไรในมดลูกเนี่ยสะอาดหมดแล้วก็เอารกเอาอะไรออกจนก็ยังหมดจะไม่เหมือนการคลอดบางทีคุณหมอเขาต้องคลอดให้ครบดูว่าลบออกว่าครบหรือยังการผ่าก็เหมือนกันค่ะเขาออกเป็นเกลี้ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถามว่าผ่าแล้วยังมีน้ำข่าวปลาไหมมีค่ะยังมีน้ำข่าวปลาอยู่แต่อาจจะน้อยกว่าปกตินิดหน่อยดังนั้นก็ไม่เป็นปัญหาการกินแกงเลียงบำรุงน้ำนมรอเลยได้ไหมคลอดก่อนแล้วค่อยกินก็ได้ค่ะคลอดก่อนแล้วค่อยกินนะคะไม่จำเป็นต้องกินตอนนี้คลอดก่อนแล้วกินผักยาแสงลงในแกงเลียงก็ได้ค่ะใส่ลงในต้มอื่นๆก็ได้เพียงแต่ว่ารอให้คลอดก่อนแล้วทุกอย่างก็ค่อยดำเนินการนอกจากไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพียงแต่ดูไว้ให้ดีว่าผ่าคลอดหรือคลอดปกติค่ะนอกนั้นก็จบประเด็นปัญหาส่วนอยู่ไฟถ้าผ่าคลอดแล้ว3เดือนนะคะก็อยู่ถ้าคลอดเองได้เลยก็หลังจากออกโรงพยาบาลก็ค่อยอยู่ก็ได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์เน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตู้ปนที่บริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
2: ค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากร่วมบุญสมุนไพรกับเรานะคะที่เราต้องการอยู่ก็คือดอกพิกุลดอกมะลิราชปูใบหนุมานรากมะตูมแล้วก็ยังอยากได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นรากใหญ่รากก่อยฝอยก็ใช้ได้เหมือนกันก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสปนสคือปปานนเนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610ค่ะก็สามารถส่งมาถึงเราได้เลยค่ะ
1: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะได้บุญด้วยนะคะมีตั้งแต่ดอกมะลินะฮะดอกพิกุลราชพลูใบหนุมานรากมะตูมได้หมดเลยค่ะ
0: ทำให้แห้งก่อนนะคะ
1: ไม่ต้องมาสดๆ
0: จะได้เบา
2: ต้องแห้งค่ะ
1: ค่ะ
2: ได้ค่ะ
0: ส่งมาแบบ
2: นี้ขึ้นราค่ะมันจะขึ้นรา
0: ค่ะช่วงนี้วันหยุดหลายวันเลยพรุ่งนี้คลินิกเปิดไหมคะอาจารย
2: ์คลินิกเปิดปกติค่ะวัน
0: ปกต
2: ิน
0: ะคะพรุ่งนี้วันอังคารนะคะคลินิกสาธารณกุศลที่เพชรเกษม68นะคะ
2: ค
0: ่ะเปิดปกติแล้วก็มีตัดแว่นด้วยนะคะ
2: ตัดแว่นก็ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะ
1: ค่ะ
2: ราคาถูกค่ะ500บาท
1: โอ้ถูก
2: มากแต่ถ้าเอากรอบมาเองเขาก็จะคิดอีกราคานะคะก็จะตัดค่ากรอบไปค่ะ
0: ค่ะ ดี๋ยวนี้เปิดสายนะคะวันนี้อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ในห้องส่งนะ
1: คะ
0: ที่คุณบุญประกอบจะช่วยรับสายมาเวลาโทรมาก็แจ้งชื่อแล้วก็
1: จังหวัด
0: จังหวัดด้วยนะคะให้อาจารย์ได้ทราบด้วยนะคะ
1: ค่ะเบอร์ห้องส่งนะคะ022900473ค่ะ022900473นะคะวันนี้คุณบุญประกอบค่ะทำหน้าที่2ตำแหน่งเลย เอารางวัลไปเลยค่ะ
0: ย้ำเบอร์อีกทีนะคะ
1: ค่ะ022900473นะคะ022900473หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางช่องทางทางไลฟ์สดก็ได้นะตอนนี้หลายท่านก็มีคำถามมาด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังไล่ดูเมื่อสักครู่เห็นคำถามอยู่แวบๆนะคะเจอแล้วคุณบัวแก้วบอกว่ามีสมุนไพรที่ช่วยอาการอัลไซเมอร์ให้ดีขึ้นไหมคะ
0: อ
1: ั
0: ลไซเมอร์
2: ตอนนี้ที่ปลอดภัยสุดก็จะเป็นใบบัวบกค่ะปลอดภัยสุดเป็นใบบัวบกเพราะว่ามันมีงานวิจัยเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงเซลล์เรื่องของสมองแต่กลายเป็นว่ามีความเข้าใจผิดค่ะของการใช้ใบบัวบกบางคนเอาแว่นแก้วมาแล้วก็บอกว่าเป็นใบบัวบก
1: มันเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลย
2: แต่ว่างานวิจัยอะค่ะเขาวิจัยใบบัวบกเขาไม่ได้วิจัยแว่นแก้ว
1: ใช่
2: เราเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ใบบัวบกตามปกติที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปอะค่ะแว่นแก้วมันจะใบมันจะกลมไปเลยใช่ไหม
1: คะ
2: ใบบัวบกมันจะเป็นขอบใบหยักขอบใบหยักใบบางกว่าก็มีรอยแยกระหว่างใบควรจะกินใบบัวบก
1: ค่ะมีสายเข้ามานะคะจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณอะไรคะ
3: ผมชื่อพิเภกครับจากพิษณุโลกครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มีคำถามถามอาจารย์หน่อยครับคือเพื่อนผมอยากรู้เพื่อนผมอายุ71ปีนะครับเขาเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเป็นเบาหวานแล้วก็มีความดันก็อยากกินยาตามหมอสั่งอยู่ตอนนี้อาการก็คือเขาลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนน่ะไม่ต่ำกว่า5ครั้งก็เลยอยากทราบว่ามียาหรือสมุนไพรตัวใดที่ช่วยระงับอาการฉี่บ่อยตอนกลางคืนนะครับ
2: มันเป็นภาวะจากต่อมลูกหมากอะค่ะที่ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นเบาหวานผสมด้วยยิ่งเบาหวานยิ่งน้ำตาลสูงเท่าไหร่เบาหวานก็จะยิ่งลุกมาฉี่ตอนกลางคืนมากขึ้นเท่านั้นมันคงไม่ได้อยู่ที่สมุนไพรแล้วค่ะมันควรจะไปอยู่ที่อาหารที่กินว่ากินแป้งน้อยลงหรือเปล่ากินของหวานเพิ่มขึ้นไหมมีกินขนมปังหรือเปล่ามีกินผลไม้อะไรที่เป็นรสหวานหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะฉี่ตอนกลางคืนบ่อยและถ้าน้ำตาลขึ้นสูงมันก็จะฉี่บ่อยดังนั้นการกินยามันจึงไม่ใช่โจทย์ไม่ใช่คำตอบเพราะยาเขาก็กินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องไปลดแป้งลดน้ำตาลของหวานต่างๆผลไม้รสหวานต่างๆลดลงเพื่อให้ระดับน้ำตาลกลับมาอยู่ในที่เราควบคุมได้และการปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆก็จะลดลงส่วนต่อมลูกหมากค่ะที่บอกว่าต่อมลูกหมากก็ทำให้ฉี่กลางคืนได้เนี่ยแต่อาการต่อมลูกหมากมันจะมีอาการร่วมคือเวลาลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยยืนสักพักหนึ่งถึงจะฉี่ออกมาได้อันนั้นคืออาการต่อมลูกหมากฉี่แล้วกว่าจะสูดก็มีอาการสะดุ้งเสียวและอาจจะฉี่ปะปายอีกครั้งหนึ่งอันนั้นคืออาการต่อมลูกหมากแล้วก็ฉี่บ่อยได้เหมือนกันส่วนเบาหวานไม่ได้ต้องไปถึงปุ๊บฉี่ได้เลยไม่ต้องยืนรอแต่มีอาการฉี่บ่อยอยู่เรื่อยๆก็ระวังการฉี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นลดแป้งลดน้ำตาลลดของหวานผลไม้หวานๆต่างๆลดลงถ้าอยากจะทำให้การปัสสาวะเบาลงควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้จะเป็นมะระขี้นกก็ได้ค่ะมันก็ช่วยได้แล้วก็ปลอดภัยไม่อันตรายลูกมะแว้งก็ได้ค่ะ
3: ครับ
2: ลูกมะแว้งทั่วไปที่เรากินกับน้ำพริกก็ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันค่ะ
3: ครับโอเคครับหมดคำถามครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณพิเภก
0: ขอบคุณค่ะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของพฤติกรรมด้วยเนาะการคุมอาหารอันนี้ก็สำคัญเลยน
0: ะ
1: ก่อนที่จะไปถึงสมุนไพรหรือว่ายาเนี่ยดูเรื่องของพฤติกรรมการกินในแต่ละมื้อด้วยค่ะ
0: อาจารย์ขาโรคต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนยาที่เขาได้จากคุณหมอมันจะช่วยบรรเทาการไปปัสสาวะบ่อยๆไหมคะ
2: ช่วยค่ะช่วยแต่ว่าเผอิญเป็นทั้งต่อมลูกหมากด้วยเป็นทั้งเบาหวานด้วยสองแรงก็เลยผสมประสานกันทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยเพียงแต่เราต้องไปหาต้นเหตุว่าสรุป ามันมาจากต่อมลูกหมากหรือมันมาจากเบาหวานกันแน่เนี่ยเราก็เลยไปดูว่าตัดสินอาการก่อนว่าถ้าคนไข้มาจากต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะไปยืนอยู่สักพักนึงยืนอยู่ได้ตรงโถฉี่ได้ละค่ะสักพักนึงมันถึงจะออกมาได้ปัสสาวะถึงจะหลุดค่อยๆออกมาเสียวสะดุ้งเวลาใกล้จะสุดแต่ถ้าเบาหวานไม่ต้องรอค่ะไปถึงแทบจะกั้นไม่ได้ฉี่ได้เลยปัสสาวะออกมาได้เลยนั่นก็คือเป็นอาการเบาหวานก็ต้องกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลการกินยาแล้วเราไม่ได้ควบคุมอาหารมันไม่ได้ผลนะคะมันไม่ได้ประโยชน
4: ์ค่ะอาจารย์คะมีสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณอะไรคะ
5: วัฒนาค่ะ
4: ค่ะอายุเท่าไหร่
5: อายุ65
4: 65จากไหนคะ
0: จังหวัดอะไรคะ
5: หมู่สงครามค่ะ
4: ค่ะใช่เลยค่ะ
5: อยากถามเรื่องของกี้นะคะคือกินบำรุงสายตาเราต้องกินมากน้อยขนาดไหนคะ
2: อะไรนะคะไม่ได้ยินขอโทษที
4: กินอะไรนะคะ
5: กี้อะค่ะ
0: อะไรนะคะ
4: เกากี
5: ้ค่ะค่ะค่ะ
4: อ๋อเกากี
2: ้เกากี้ทำไมคะ
5: เกากี้ที่มันเป็นในผลไม้ถุงไทยบำรุงสายตาใช่ไหมคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ค่ะเราต้องกินมากน้อยขนาดไหนคะ
4: อ๋อ
2: คือเกากี้กระสีเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นตระกูลเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันบำรุงสายตาอยู่แล้วเพียงแต่เกากี้ถ้ากินมากตาแฉกมันจึงไปรักษาโรคตาแห้งได้ดีแต่กินมากแล้วตาแฉกเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเรากินเนี่ยเรากินทำเป็นอาหารการกินหรือต้มกิน
5: ค่ะ
2: 1ช้อนโต๊ะต่อวัน1ช้อนโต๊ะต่อวันเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการต้มกินเนี่ยถ้าเราอยากบำรุงสายตาจริงๆแนะนำเพื่อลดผลข้างเคียงให้กินคู่กับตีพลาตีพลาก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมแล้วก็ใส่เบอร์รี่ลงไปด้วยและไอ้ก็ตีพลา3ตัวก็เป็นตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันผลไม้เหมือนกันกลุ่มผลไม้เหมือนกันก็เอา4ตัวนี้มารวมกันก็จะช่วยเรื่องสายตาได้ดีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไอ้โซกี้ไปสักช้อนโต๊ะนึง
5: ช้อนโต๊ะเดียว
2: ช้อนโต๊ะนึงใช่ค่ะแล้วพวกนั้นใช้อย่างละ15กรัมใช้อย่างละ15กรัมแล้วก็น้ำประมาณลิตรครึ่งใช้น้ำลิตรครึ่ง
5: ค่ะ
2: แล้วก็ต้มให้เหลือ1ลิตร
5: ค่ะ
2: แล้วกรองเก็บไว้แบ่งกินครั้งละ 3-5 ช้อนโต๊ะไม่เกินนั้นต่อมื้อเช้ากับเย็นก็ได้หรือจะมื้อเดียวต่อวันก็ได้ไม่เป็นปัญหาค่ะจะช่วยเรื่องสายตาได้ดีมากเลยค่ะ
5: โอ้ถ้าเราต้องกินเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ต้องกินเดียวได้ค่ะแต่อาจจะทำให้ตาแฉะผลข้างเคียงมันมีไงแต่ว่าพอเรากินตีมลาเข้าไปมันก็จะขับส่วนเกินขับของเสียทิ้งในระบบด้วยก็จะปลอดภัยแล้วก็ทำให้ยามีสรรพคุณดีเพิ่มขึ้น
5: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามอีกไหมคะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะกำลังนึกอยู่นะคะไม่เป็นไรมีคำถามจากออนไลน์นะคะคำถามจาก Facebook Live ค่ะคุณสุทธินีฝากถามเรื่องของตรีผลาถ้าเกิดว่าจะแบบผงชงน้ำอุ่นดื่มเนี่ยถ้าทานตอนเช้าตอนท้องว่างเนี่ยมันจะช่วยให้ไขมันในเลือดลดลงได้ไหมคะ
2: ไขมันในเลือดตรีพลาจะเป็นเรื่องของการขับปัสสาวะค่ะแล้วก็วิตามินซีสูงมากจากมะขามป้อมแล้วก็ระบบการขับถ่ายพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่การลดไขมันตัวตรีพลาลดไตรกลีเซอไรด์เก่งกว่าค่ะ
4: เ
2: กิดที่เกิดจากแป้งเกิดจากแป้งและน้ำตาลส่วนไขมันที่กินจากของทอดของมันเนี่ยตรีพลาไม่ค่อยเก่งตรีพลาจะไปเก่งเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ที่เกิดจากแป้งและน้ำตาลอันนี้ลดได้จริงๆลดแล้วก็ลดแล้วเราใช้แล้วเห็นผลด้วยว่าลดจริงเพราะฉะนั้นไขมันที่เกิดจากของทอดของมันแกงกะทิอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปลดพวกนั้นลงแล้วไปกินกระเทียมร่วมในมื้ออาหารนะคะกระเทียมกรีบเล็กๆอะค่ะ4กรีบในมื้อต่อมื้ออาหารเนี่ย
4: กระเทียมไทยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะกระเทียมไทยก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ลดได้ดีด้วยแล้วไปบวกกับการกินน้ำตรีพลาเพิ่มก็จะลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยเป็นหนึ่งได้ไขมันเหมือนกันแต่เป็นไขมันประเภทแป้งกับน้ำตาลที่เรากินเกินเข้าไป
4: ลองดูนะคะบอกตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วย
0: ตอนนี้มีสายมารอค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรคะ
6: วันวลีค่ะ
0: จังหวัดอะไรเอ่ย
6: ชลบุรีค่ะ
4: อายุเท่าไหร่จ๊ะ
6: อายุ อายุ53ค่ะ
4: ค่ะใช่เลยค่ะ
6: ตอนนี้คิดว่าตัวเองเมื่อก่อนน่ะเคยเป็นกรดไหลย้อนแล้วทานยาแต่คิดว่าหายไปแล้วอะค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนมันกลับมามีอาการอีกคือมันเหมือนจะเวลาเรากลืนหรือว่ากินอะไรเข้าไปเนี่ย มันจะเหมือนมีก้อนอยู่ที่ค
4: อ
6: คือลำบากค่ะจะต้องแก้ไขยังไงอะคะจะต้องทานอะไรไหมคะ
7: ค
6: ื
7: ออย่างนี้ค่ะกรดไหลย้อนเนี่ยมันทำให้หลอดอาหารของเราบวมมันเริ่มเป็นใหม่เพราะฉะนั้นเราก็กลับไปกินยาชุดเดิมที่เราเคยกินนะคะยาตัวเดิมที่เรากินแล้วหายแล้วเนี่ยเมื่อกินยาแล้วอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเช่นกินแล้วอย่าก้มกินแล้วอย่านอนเลยแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดค่อยๆกลืนแล้วคำแรกควรจะเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆควรเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆก็คือเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ทำเล็กๆค่ะแล้วก็ถึงเวลาก็เอาน้ำไว้ใกล้ๆด้วยอาการติดคอมจะค่อยๆลดลงพอเวลาที่เรากดระย้อนเราเริ่มหายไปแล้วอะค่ะเราก็จะเริ่มกลืนสะดวกเพิ่มขึ้นเพียงแต่กลับไปรักษาตัวเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะกดมันกัดเอาหลอดอาหารเราแล้วมันบวม
4: ค่ะ
7: ค่ะเราก็ต้องป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็เลยบอกว่าฉะนั้นกินน้อยๆกินบ่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดจะกินของที่มันมีรสจัดๆแล้วก็กินแล้วอย่าก้มกินแล้วก้มหยิบนู่นหยิบนี่ไม่ทะไม่เอาแล้วก็กินแล้วอย่านอนเลยอย่าใส่กางเกงรัดเข็มขัดรัดเวลาที่เรากินอาหารก
4: ิน
7: น้อยได้แต่กินบ่อยและอาการเหล่านี้จะค่อยๆลดลงถ้าถึงกับหลอดอาหารเริ่มบวมแล้วเนี่ยต้องระวังตัวมากๆค่ะแต่มันจะลุกลามควรกินให้หายขาดมันจะได้หาวเป็นปกติดี
6: อันนี้คือมีสมุนไพรตัวไหนที่เราจะทานไปด้วยได้ไหมคะหมายถึงว่าถ้าไม่หาหมอปัจจุบัน
7: มันจะหายากหน่อยแต่จะพอหาได้ไหมมันของเรามีมะตูมค่ะมีมะตูมมีลูกยอมีแห้วหมูก็คือหัวแห้วหมูเนี่ยเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาไทยทั่วไปหรือคือตามสนามหญ้าของเราก็ได้มันขึ้นอยู่ทั่วไปขุดลงไปจะเป็นหัวประมาณนิ้วก้อยเป็นสีน้ำตาลดำๆก็หาได้ทั่วไปส่วนลูกยอใช้สองลูกค่ะลูกยอเนี่ยใช้สองลูกแห้วหมูใช้ประมาณแห้วหมูใช้ประมาณสิบหัวส่วนลูกยอใช้ลูกขนาดกลางถ้าลูกแก่เราหั่นไม่ได้นะคะเม็ดมันแข็งเดี๋ยวบาดมือใช้ลูกขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนแล้วก็สรรพคุณดีมากขนาดการเราเอามาหั่นเป็นแว่นหลังจากนั้นเราก็เอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยด่างเกิดขึ้นให้มีรอยดำๆอะค่ะรอยไหม้ๆนิดๆทีนี้พอมีรอยไหม้ทุกคนสงสัยทันทีว่าเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งหรอกถ้าเอารอยไหม้ไป
6: ค่ะ
7: ผนังของผนังพืชอะค่ะมันเป็นเซลลูโลสค่ะมันผนังไม่ใช่เนื้อสัตว์ผนังไม่ใช่โปรตีนเพราะฉะนั้นพอมันกินพอเราเวลาที่เรากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปลดกรดเกลือในกระเพาะอาหารให้เราเหมือนเรากินคาร์บอนเน
4: ี่
7: ยเรากินคาร์บอนกินถ่านที่เวลาเรามีปัญหาเรื่องท้องไส้มีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องคั่วไอ้เจ้าตัวลูกยอเนี่ยให้มีรอยไหม้เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นอันก็ได้ผลและหลังจากนั้นเอามาตูมาห้าแว่นมาตูมที่เราหาซื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะคะห้าแว่นเอามาปิ้งให้มีรอยไหม้เหมือนกันมีกลิ่นหอมๆเมื่อปิ้งได้ที่แล้วทั้งหมดเอาแล้วก็เอามารวมกันใส่น้ำสองลิตรเอาสามตัวมารวมกันใส่น้ำสองลิตรต้มให้เหลือสักลิตรครึ่งก็ได้ค่ะต้มให้เหลือสักลิตรครึ่งกรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นแบ่งดื่มทั้งละห้าช้อนโต๊ะ5-7 ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าค่ะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วทำไมสมัยนี้เป็นลูกยอจำเป็นนะคะลูกยอจำเป็นเพราะลูกยอมีโพแทสเซียมด้วยเราก็เลยบอกให้ไปย่างเพื่อลดโพแทสเซียมหน่อยอย่าให้มันมากเกินไปแต่โพแทสเซียมตัวนี้จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหารและกล้ามเนื้อหูรูดอื่นๆมันจะให้ว่ากล้ามเนื้อวงแหวนมันก็จะช่วยทำให้หูรูดถ้าเกิดการแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะหูรูดกระเพาะอาหารเราเริ่มเสื่อมกดไปเลยย้อนขึ้นมาได้เพียงแต่เราบอกว่าถึงเวลาถ้าเรากินแล้วเรากำลังบำรุงอยู่กำลังรักษาอยู่แล้วเนี่ยอย่ากินอิ่มเพราะถ้ากินอิ่มมันทำให้กล้ามเนื้อหูรูดอ่ะที่มันเสื่อมแล้วยิ่งเสื่อมหนักเข้าไปใหญ่เพราะมันขยายออกกินน้อยๆกินบ่อยๆได้มันจะได้หายไวๆค่ะ
6: ค่ะ
4: โอเคนะ
6: มะตูมนี่หมายถึงว่ามะตูมลูกแข็งๆนั่นเหรอคะ
7: มะตูมที่เราเป็นหั่นเป็นแว่นๆที่เขาทำนะมะตูมทั่วไปตามท้องตลาดขาย
6: อ๋อก็คือเหมือนเราไปซื้อที่เขาทำเป็นแว่นอยู่แล้ว
7: ใช่แล้วแว่นๆนั้นเราวิ่งมาย่างมาคั่วได้หมดเลยค่ะ
6: ค่ะ
7: แล้วยาก็อร่อยไม่ขมด้วยค่ะ
6: ค่ะค่ะได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
6: ดู
0: นะคะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
7: ไวๆนะคะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: หายไวๆค่ะ
4: หายไวๆนะคะ
0: โรคนี้ต้องอยู่ที่พฤติกรรมด้วยเนาะ
4: แล้วคุณก็เป็น
7: ใช่ค่ะ
4: กบเองก็เป็นนะพี่พัดเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันก็หายไปแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าทำงานเยอะๆแล้วก็ด้วยความที่ขี้เกียจแล้วก็ไปกินแล้วนั่งแล้วก็บางทีด้วยความเหนื่อยบางทีก็เอนไปแล้วก็อาการมันจะกำเริบมาเดี๋ยวนี้ก็พยายามแบบกินเสร็จเอ๊ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่ามันมีอาการแน่นท้องอ่ะสมมติเรากินเสร็จแล้วอ่ะการเดินนี่จะช่วยได้ไหมคะว่าให้ระบบมันย่อยดีอะไรเงี้ย
7: มันเป็นการทำให้เกิดการขยับขยื่นตัวของลำไส
0: ้จะได้ไม่มีกรด
7: บางคน
0: ก
7: ดบางคนเดินก็เหนื่อยนะคะดูด้วยเหมือนกันบางคนเดินก็เหนื่อยบางคนเป็นเลือดจางอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จแล้วชอบง่วงนอนบางคนกินอิ่มมากแล้วจะง่วงนอนจะรู้สึกเหนื่อยต้องนอนหลับ
0: ก็อย่าเพิ่งเอนตัวเลยนะคะตอนนี้มีสายมารอค่ะ
7: ไม่ค่ะต้องนั่งตรงๆค่ะ
0: ค่ะมีสายมารอค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรคะ
4: พูดดังๆนะคะ
8: ได้ยินไหม
4: ได้ยินจ้า
0: คุณอะไรคะ
8: โทรจากนาดีโทรจากหนองคายค่ะ
0: นาดีโทรจากหนองคายค่ะเชิญค่ะ
8: คือมีอาการเคยผ่าตัดหลังมาแล้วสองครั้ง
0: ปิดวิทยุนิดนึงค่ะปิดวิทยุนิดนึงฟังจากโทรศัพท์นะค่ะ
8: ค่ะ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: เคยผ่าตัดมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเดินได้ผ่าครั้ง
6: ที่สองผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่หลังค่ะ
8: หลัง
6: ผ่าตัดหลังอ๋อค่ะ
8: ทีนี้พอก็ผ่ารอบที่สองเดินไม่ได้ต้องใช้วอล์กเกอร์ต่อมาก็ใช้รถวีแชร์พอมาปลายปี68เดือนธันวาคมมาล้มแล้วมันเดินไม่ได้ตอนนี้เป็นคนป่วยติดเตียงทีนี้มีอาการแทรกขึ้นมาอีกคือมือสองข้างนี่ชาแบบถ้าแบบที่ว่าแปรงฟันก็ยังต้องซักสองมือถึงจะแปรงได้หมุนมันจับอะไรไม่ได้ถึงขั้นจับช้อนก็ยังจะไม่มั่นคงอะค่ะที่หมอบอกกระดูกคอเสื่อม
6: ค่ะใช่ค่ะ
8: หมอจะให้ผ่าแต่อายุน่า14 ปีแล้วก็กลัวค่ะทั้งตัวเองก็เป็นคนอ่อนแอมากเครียดเหนื่อยง่ายมียาอะไรที่จะพอจะบรรเทาพอจะช่วยในเรื่องที่มือสองข้างนะคะแต่ขาเนี่ยตรงแล้วค่ะเพราะว่ามันเดินไม่ได้แล้วแต่มือมาเป็นที่หลังนะคะคุณหม
4: อเดี๋ยวมาก็มือ
6: คืออย่างนี้ค่ะต้นเหตุอ่ะมือต้นเหตุที่มือมันมาจากคอ
4: ค่ะ
6: ต้นเหตุของมือเนี่ยมาจากคอจากที่เราหมอเขาเลยตัดสินใจว่าจะผ่าเพื่อปรับตัวหมอนรองกระดูกที่มันเบียดทับเส้นประสาทมันทำให้มือของเราเนี่ยเริ่มยกไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้คุณหมอก็เลยตัดสินใจจะผ่าซึ่งอันนั้นก็เป็นทางแก้ไขที่จะช่วยคนไข้ได้สองจริงๆคนไข้ต้องเริ่มมีการบริหารตั้งแต่แรกคือการบริหารตั้งแต่แรกที่เราพูดถึงนี่ก็คือส่วนใหญ่เราจะแนะนำคนไข้ให้เอามือประสานกันแล้วแตะที่หน้าผากแตะที่หน้าผากแล้วก็เอามือเราดันเข้าไปส่วนหน้าผากก็ดันสู้มือออกมาเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณคอเกิดการแข็งแรงแล้วนับ1-10แล้วก็ค่อยๆปล่อยหลังจากนั้นก็เอาประสานไปที่ข้างหลังหลังจากประสานข้างหน้าแล้วเราก็ประสานไปที่ด้านหลังนะคะเหนือหูนิดนึงต่างคนต่างดันเอามือดันไปศีรษะดันไปต่างคนต่างดันนับ1-10เพื่อให้กล้ามเนื้อคอนี่น่ะมันเกิดความแข็งแรงขึ้นพอเรานับ1-10ปล่อยช้าๆอย่าปล่อยแรงกลับมาด้านข้างเหนือหูซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่จะเหนือหูซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วต่างคนต่างดันไปหากันเหมือนกันรับ1-10พอครบ10ค่อยๆปล่อยแล้วก็กลับไปอีกหูอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกลับไปหูฝั่งตรงข้าม
7: แล้วต่างคนต่างดันก็จะถือว่าเป็นหนึ่งรอบต่างคนเนี่ยดันกันไปดันกันมาก็จะถือว่าเป็นหนึ่งรอบพอเป็นหนึ่งรอบแล้วเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยสิบรอบเช้าสิบรอบกลางวันสิบรอบเย็นเรื่องเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็นการบริหารทำให้กล้ามเนื้อคอของเราพยุงไม่ปล่อยโอกาสให้กระดูกคอที่มันซุดเนี่ยค่ะลงไปหนีบเอาเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเอามือต่างๆแขนต่างๆของเราส่วนยาคนไข้หายากหาไม่ได้หรอกค่ะก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณชื่ออะไรจำไม่ได้บอกชื่อไว้ชื่ออะไร
9: คุณนารีค่ะ
7: คุณนารีนะคะคุณนารีทิ้งเบอร์ไว้ที่หลังไม
9: ค์ค่ะเดี๋ยวให้
7: คุณหมอเขาจะได้มีโอกาสคุยได้ยาวกว่านี้แล้วก็จะได้ให้เห็นตัวยาแล้วถ้ามีสามารถส่งไลน์ได้ส่งข้อความได้เขาสามารถส่งภาพส่งอะไรต่างๆไปหาคุณนารีได
9: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางหูนะ
9: คุณนารีอย่าเพิ่งวางหูนะคะเดี๋ยวทางทีมหลังไมค์จะรับสายแล้วก็จดเบอร์ก่อนนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวจะจดเบอร์ไว้ให้อาจารย์ได้ให้มีคนโทรไปหานะคะ
9: ใช่ค่ะเพราะจริงๆถ้ามันมีปัญหาจริงๆแล้วอาจารย์คะถ้าสมมติว่าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเราถ้าเราบริหารแบบนี้เนี่ยมันจะลดความเสี่ยงได้ไหมคะ
7: ลดค่ะลดความเสี่ยงได้เลยเพราะกล้ามเนื้อคอถ้าเราลองทำดูเราจะพบว่ากล้ามเนื้อคอเราเกิดการแข็งเกร็งเกิดการแข็งเกร็งแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อคอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นพอกล้ามเนื้อคอแข็งแรงขึ้นมันก็เป็นเหตุให้พยุงไม่ให้กระดูกมันซุดพับลงมาแต่เราต้องดูมือด้วยค่ะมือเราเนี่ยอุ้งมือของเราเนี่ยระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยถ้าเวลาที่เราเอามือมาชิดกันทั้งหมดเนี่ยแล้วระหว่างที่โต๊ะเนี่ยหรือวางที่พื้นเนี่ยมันจะต้องมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาถ้ากล้ามเนื้อส่วนนั้นฝ่อไปแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะแม้แต่คุณหมอจะผ่าคอก็ช่วยไม่ได้กันเพราะฉะนั้นตอนนี้บริใครที่มีปัญหาบริหารเอาไว
9: ้
7: ช่วยได้นะคะช่วยได
9: ้
0: อาจารย์ขากระดูกคอนี่มันดังก๊อกก๊อกแก๊บแก๊บได้ใช่ไหมคะ
7: ดังได้ค่ะแต่ว่าคนที่ชอบทำบิดดัดสะบัดคอพวกนี้เราไม่แนะนำ อย่าทำเพราะว่าพลาดได้ค่ะ
9: เพราะว่าเห็นบางคนอ่ะแบบเขาจะมีการบริหารคอเขาดังกรับกรับเราก็บอกอุ้ยกระดูกคอ
7: ไม่ค่อยดีอะค่ะไม่ค่อยดีค่ะ
9: กลัว
7: ยิ่งเสียงมากเท่าไหร่เราควรจะต้องยิ่งบริหารโดยวิธีการอย่างที่บอกเนี่ยค่ะเอามือกับศีรษะต้านกันไปต้านกันมาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงดีกว่าค่ะ
0: ค่ะค่ะ
9: เคยไปนวดนะแล้วก็พนักงานนวดอ่ะหมอนวดอ่ะเขาก็จะมีท่าเนี้ยเหมือนที่อาจารย์บอกเลย
0: อัน
9: นี้เป็นนวดแบบที่เขาจบมาทางศาสตร์นี้โดยเฉพาะนะคะ
7: ต้องจบโดยเฉพาะนะคะ
9: แล้วนวดโอเคเลยอ่ะทำให้รู้สึกว่าเวลาไปนวดมันรู้สึกดี
0: ทำอะไรก็ต้องระวัง
9: ใช
0: ่ไปนวดก็ต้อง
9: แต่พยายามถ้าเกิดว่าเราต้องดูก่อนนะว่ามีใบหรือไม่มีใบถ้าไม่มีใบไม่กล้าให้นวดนะแถวคอเนี่ยเสี่ยง
7: จริงค่ะจริงค่ะอันตราย
0: ฉันแค่เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อค่ะ
10: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
11: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: พระสถิตที่ สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกลได้ทำรงเอกอนงวจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินได้กล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะช่วงที่สองของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้คุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ022900473นะคะตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะมีคำถามทาง Facebook Live
9: ไม่ต้องถามแล้วค่ะ
15: มีโทรเข้ามารอแล้ว
9: มีโทรเข้ามาค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเนาะไปสายทางบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: เสียงดังหน่อยค่ะ
9: สวัสดีค่ะฮัลโหล
0: คุณอะไรคะ
9: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินไหม
9: คะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันนะ อาจจะไม่ได้ยินเสียงเราหรือว่ามือไปลั่น มือลั่นไปโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะคำถามเมื่อสักครู่ที่พี่พัดบอกว่า เป็นคุณอะไรนะคุณวัดชลบุรีบอกว่าเป็นโรคเหงือกครับตอนนี้จะมีวิธีดูแลยังไงบ้างคะเพราะว่าเคี้ยวอาหารไม่ได้เลยใช้ชีวิตลำบากมากค่ะ
16: โรคเหงือกโรคในช่องปากเนี่ยต้องคอยระมัดระวังนะคะมันสามารถลุกลามเข้าลิ้นหัวใจได้ด้วยเรียกว่าโรคปริทันต้องคอยระมัดระวังหลายคนอาจจะเพิกเฉยกับมันว่าเป็นโรคเหงือกก็ปล่อยไปอันตรายนะคะวิธีการที่เราทำง่ายๆก็คือหาวิธีเอาเราเรียกว่ายาอมเป็นน้ำอมสมุนไพรค่ะโดยใช้ขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะขมิ้นชันผงเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะสารส้มค่ะสารส้มตำแหลกๆเนี่ย2ช้อนชาสารส้มเนี่ย2ช้อนชา
9: ค
16: ่
9: ะ
16: พอจะหาได้ไหมเกลืออีก2ช้อนโต๊ะเกลืออีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเนี่ยก็1ขวดแม่โขงหรือ1ขวดเฮลบูบอยก็ได้ประมาณ750
9: ค่ะ
16: ค่ะหรือจะลิตรนึงก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเอามาถึงมารวมกันแล้วต้มจนกระทั่งสารส้มอะไรทั้งหมดละลายกรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเวลาอมทั้งเย็นๆอย่างนั้นแล้วค่ะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรเราก็เอามาใส่ช้อนหรือใส่แก้วก็ได้เฉพาะอมตอนเช้า
0: อมค่ะ
16: อมตอนเช้าแล้วก็อมตอนเย็นพวกปากไม่ต้องตื่นนะคะอมไว้อย่างนั้นนะคะถ้าอยากให้กวาดเพิ่มขึ้นกว่านั้นอีกเขาก็ไปเพิ่มเป็นพวกใบชาแต่ตอนนี้เอาแค่สารส้มก่อนมันจะรักษาแผลรักษาโรคเหงือกแผลในช่องปากมันจะลดได้หมดเลยค่ะแล้วก็อมระบ้วนไว้อมสัก10 นาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งบ้วนทิ้งถึงจะเผลอซื้อลงไปก็ปลอดภัยไม่อันตรายอะไรไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ทำอย่างนี้ค่ะโรคในช่องเหงือกก็จะโรคเหงือกในช่องปากก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ
0: ลองทำดูนะคะคุณศักดิ์วัฒน์นะคะ
9: ไม่ใช่ว่าพออาจารย์บอกว่าโอ้ปลอดภัยไอ้ฉันเผลอกลืนทุกวันไม่ได้นะ
0: ไม่ได
9: ้อมนะคะอมนะคะ
0: สายเข้ามานะคะ
9: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
0: คุณอะไรคะ
17: สวัสดีคุณหมอค่ะ
0: ค่ะ
17: สวัสดีทั้งสองพิธีกรค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
17: ชื่ออีทค่ะ
9: คุณอีทอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรคะ
17: อายุ72อยู่สมุทรปราการค่ะ
9: ค่ะใช่เลยค่ะ
17: อยากถามว่าไอ้
15: บัวบกหรือว่าผักขะแยงเนื้อค่ะมันแก้เบาหวานได้ไหมคะ
18: บัวบกช่วยได้ค่ะผักขะแยงการที่เรากินผักขะแยงไม่ได้เพิ่มน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้ลดเบาหวานนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรากินผักขะแยงกับอะไรมากกว่าเช่นกินผักขะแยงกับข้าวเยอะๆแป้งก็เกิดจากข้าวแป้งจากข้าวก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการลดการอะไรนะคะ
15: อยากทราบว่าผักขะแยงมีประโยชน์อะไรนะคะ
9: อ๋อประโยชน์ของผักขะแยง
18: ผักขะแยงเนี่ยที่เรากินทั่วไปอะค่ะถ้าในแพทย์แผนไทยอะเขาเอาไปใช้ลดไข้ได้ด้วยระบายอ่อนๆได้แล้วก็ช่วยขับน้ำนมบำรุงน้ำนมและทำให้น้ำนมของแม่สะอาดแล้วก็รักษาพวกแผลในช่องปากได้เหมือนกันแล้วก็เป็นผักกินได้ค่ะ
15: แล้วถ้ากินสดๆได้ไหมคะ
18: กินสดได้ค่ะกินได้ก็กินกับน้ำพริกอะไรทั่วไปกินได้หมดเลย
15: คือไม่ปั่นไม่ค่อยดีอยากจะปั่นเอาเป็น
18: อ๋อปั่นก็ได้ค่ะปั่นก็ได้
9: เป็นน้ำผักอะไรอย่างนี
15: ้ปั่นผสมผักบัวบกอะไรพวกนี้ได
18: ้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วเจตนาเรากินเพื่ออะไรคะ
15: ว่าเป็นอาหารในว่าที่ว่ากินเป็นอาหารนะคะ
18: อ๋อค่ะกินเป็นอาหารธรรมดานะ
0: จะแก้เบาหวานหรือเปล่าคะจะลดเบาหวานหรือเปล่าคะ
15: เขาไม่ช่วยเบาหวานก็จะช่วยประโยชน์หลายๆ อย่างมั้งค่ะ
9: ดูแลสุขภาพ
18: งั้นก็เอามาลาขี้นกปั่นลงไปด้วยได้ไหมคะ
15: มาลาขี้นกนะคะและไอเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวปั่นรวมได้ไหมคะ
18: ได้ค่ะได
9: ้
18: เพราะถ้าเรากินผักแล้วเรากินแป้งลดลงเนี่ยน้ำตาลลดอยู่แล้วค่ะ
9: มาลาเนี่ยเนาะ
15: ค่ะ
0: ค่ะลองทำ
15: มาลาขี้นกมีสัดส่วนแบบไอ้นิดไอ้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเอามารวมๆกันแล้วก็ปั่นนะคะ
18: ใช่ค่ะใช่
15: ได้นะคะขอบพระคุณมาก
18: ได้
0: ค
18: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
9: กะเอาก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
18: ์ก็กะเอาค่ะ
9: ค่ะ
18: กะเอามันก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วเรากินพอเรากินผักเยอะน้ำปั่นจากผักเยอะก็ไปลดการกินแป้ง
0: ม
18: าลดการกินแป้งมันก็ลดน้ำตาลอยู่ดีนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะบางคนก็อาศัยปั่นผัก
9: ใช่ค่ะอาจารย์คะอย่างผักปั่นโอเคเราจะรู้แหละว่ามันได้กินกากใยไฟเบอร์ไปด้วยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าที่เขาทำเป็นน้ำคั้นผักอะค่ะแบบนั้นมันจะได้ประโยชน์ไหมคะถ้าเราไม่ได้กินเป็นใบเป็น
18: มันก็ได้แต่วิตามินนะคะมันก็ไม่ได้กากใยการอิ่มมันก็ลดลงไปพอประมาณแต่ถ้ากินกากใยด้วยมันก็จะได้ไฟเบอร์ได้ระบบการขับถ่ายมันก็จะดีกว่ากินแต่น้ำคั้นอย่างเดียวค่ะ
9: เพราะเดี๋ยวนี้เห็นหลายคนนิยมไปแบบน้ำแบบเหมือนสกัด
0: น้ำผัก
9: น้ำผักแก้วไม่ได้ถูกนะ
18: ก็ได้วิตามินจากเกลือแร่นะคะจากผักผลไม้ทั่วไป
0: ค่ะกินกากใยกินสดๆดีกว่า
9: เนาะกินเป็นอาหารก็ได้
0: กินเป็นอาหารนะคะกินอาหารเป็นยา
9: ค่ะ
0: ทานผัก
9: เดี๋ยวเราย้ำเบอร์นะคะ
0: ค่ะ
9: 022900473นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะอ่ะมาแล้วค่ะเบอร์ไม่ใช่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
19: อยากถามอาจารย์มันคัน
9: จ้าคุณป้าชื่ออะไรจ้า
19: ชื่อบัวพันธ์
9: จ้า
19: สายเหนือ
9: จ้า
19: อยู่คนเดียวอยู่ท่าเกษมตำบลท่าเกษมจังหวัดสระแก้ว
9: โอเคจ้า
19: เดี๋ยวนี้มันคันมากแต่ก่อนมันก็กินยามาตลอดไม่20 30ปีแล้วทีนี้มันคันมากกินยาก็ไม่ลงยาไอ้หมอคุณหมออืมแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะขอถามคุณหมอด้วยว่าจะกินยาอะไร
18: คันตั้งคันตามเนื้อตามตัวเหรอคะ
19: คันตามเนื้อตามตัวคันเป็นแผลหมดเลยเอาแต่ยาที่มันทาไม่ไหวมันคันมาก
18: มีโรคประจำตัวอื่นหรือเปล่าคะคุณบัวพันธ
19: ์มีไทรอยจ้ะมีไทรอยมีเป็นไทรอยภูมิเพี้ยเป็นปวดขาปวดหลังนี่แหละเป็นโรคกระเพาะด้วยกระเพาะนี่สองกล้องมา4-5ครั้งแล้ว
18: โอ้เป็นเยอะนะค่ะตอนนี้อยู่ที่สระแก้วอะค่ะคันตามตัวเนี่ยคุณหมอให้ยาทาหรือยากินมาคะ
19: ยาภูมิแพ้แก้แพ้จ้าย
9: ากินใช่ไหมคะจ๊ะ
19: ยากินเป็นเม็ดขาวขาว
18: อ๋อให้กินลดอาการคันเหรอคะ
19: คะ
18: กินเพื่อลดอาการคันเหรอคะ
20: จะกินแล้วให้ง่วงนอน
19: เขาบอกว่าแก้แพ้คุณหมอบอกแก้แพ้
21: น่าจะลดคันนะ
20: คะค่ะน่าจะเป็นภูมิแพ้
19: มานานแล้วจ้ะ
20: โอเคโอเคคุณป้าบัวพันธ์คุณป้าบัวพันธ์อาบน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติหรืออาบน้ำอุ่นคะ
19: โอ้ยอาบน้ำธรรมดาไม่เคยอาบน้ำอุ่นจ้า
20: คุณป้า
19: ก็ไม่เคยกินน้ำเย็น
20: ดีค่ะดีคุณป้าเคยทาโลชั่นไหมคะ
19: โลชั่นเนี่ยลูกเขามาทีนึงก็เคยทาแต่ก่อนทาเมื่อก่อนยิ่งทายิ่งคันยิ่งทายิ่งบวมด้วย
20: แพ้โลชั่นก็ไปอีกแล้วที่บ้านมีน้ำมันมะพร้าวไหมคะ
19: ไม่มีจ้ะไม่เคยรู้จักด้วยน้ำมันมะพร้าวเป็นยังไง
20: แล้วหนูจะทำยังไงดี
19: ไม่รู้อายุ85แล้วแต่ลูกเขาอยู่กรุงเทพมันถ้าเจ็บป่วยก็โทรหาเขาไว้เขาจะมาแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่นี่ท่าเกษมตำบลท่าเกษมเนี่ย
20: แล้วให้เขาแล้วก็หาน้ำมันมะพร้าวให้เราได้ไหม
21: ให้
20: เขาส่งน้ำมันมะพร้าวมาให้ได้หรือเปล่า
21: เดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้นะ
19: น้ำมันมะพร้าว
21: ใช่
20: ก็ถ้าเราทาโลชั่นแล้วเราแพ้ไงก็เลยแนะนำว่าหลังจากที่เราอาบน้ำแล้วตัวเรายังเปียกๆอยู่ก็เอาน้ำมันมะพร้าวเทใส่มือหูลวกให้ทั่วเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันจะไม่จะได้ไม่มีอาการแพ้ร่วมด้วยก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นอาการคันก็จะค่อยๆเบาลง
19: คันจนขาดหมดแล้วคุณหมอ
20: จ้า

0: แล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวจะทำให้ผิวชุ่มขมิ้นชันจะรักษาบาดแผลที่อยู่ที่เราเกาจนเนื้อขาดนั่นแหละค่ะมันจะได้หายไวๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อาการคันน่ะมันผสมกันทั้งผิวแห้งด้วยทั้งแผลที่กำลังจะหายก็คันด้วยมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็ที่นอนผ้าห่มต้องโดนแดดนะคะ
1: โอ้ผ้าห่มนี่ก็ซักบ่อยเหมือนกันแหละคุณหมอผืนเล็กๆก็ซักบ่อยอยู
0: ่แล้วต้องโดนแดดนะไปพึ่งแดด
1: โอ้ที่นอนเนี่ยมันเอาออกพึ่งไม่ได้หรอกมันยกไม่ไหว
0: เหรอแล้วผ้าปูที่นอนล่ะคะ
2: คุณป้ากางมุ้งนอนไหมกางมุ้งนอน
1: ผ้าปูที่นอนเนี่ยฉันตัดผ้าถุงเป็นผ้าปูที่นอนล่ะแต่ก่อนมันไม่มีนานแล้วล่ะลูกคนหนึ่งที่เคยซื้อผ้าปูที่นอนเขาตายตั้งนานแล้วไอ้พวกนี้
2: ให้ลูกคนที่เหลืออยู่ก็ได้คุณป้า
0: ผ้าปูที่นอนเนี่ยเราจะเอาไปโดนแดดได้ง่ายกว่าแล้วก็ที่นอนที่เรานอนไปโดยไม่มีผ้าปูอะมันจะยิ่งหมักหมมแล้วเกิดเชื้อด้วยมันจะอันตรายนะคะ
2: มุ้งด้วยอาจารย์บางทีต่างจังหวัด
0: ใช่ใช่
2: มุ้งอ่ะตัวสะสมฝุ่นเลยนะคะนอนกลางมุ้ง
1: เอาซื้อมุ้งไอ้มุ้งไอ้แบบไม่รู้ซิปแล้วบ้านก็ติดถนนนี่โอ้ย
2: แต่ว่านั่นล่ะนั่นล่ะ
1: หลังบ้านหน้าบ้านออกไม่ได
2: ้โ
3: ถ
2: รู้เลยว่า
1: ถนนใหญ่ด้วยรถเดียว
0: น่าสงสารจัง
3: คุณป้าลองทำแบบที่อาจารย์บอกนะคะ
2: มุ้งก็ต้องเอามาซักหน่อยล้างน้ำ
3: เน
0: า
3: ะ
0: เพราะจะซักอยู่เราต้องตากแดด
1: จ้าจ้าเคยซักอยู่แต่ก็นานๆลูกเขาจะมาเวลาป่วยโทรหาเขาถึงจะมา
2: ต้องซักบ่อยๆนะคะเพราะว่ามุ้งที่บ้านเนี่ยก็กลางมุ้งต่างจังหวัดแต่ว่าต้องคอยเลยประมาณบางทีอาทิตย์เดียวเนี่ย
1: จะท้องเสียบ่อยนะคุณหม
2: อ
1: ท้องนี่เสียบ่อยนี่ไปอนามัยเนี่ยถ้ากิโลเนี่ยโอ้ยฝืนเดินกว่าจะถึงบางทีก็นั่งตามทางบางทีไปหาหมอบางทีเขาก็กลับมาส่งเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: เป็นหลายอย่าง
0: ต้นเหตุน่าจะฝุ่นละอองไรฝุ่นพวกนี้ค่ะที่มันมาจากที่นอนจากผ้าปูแล้วก็จากฝุ่นละอองที่มาจากถนนใหญ่มันก็เลยยิ่งมากันทุกขนทางเลยค่ะ
3: เอาไปพึ่งแดดบ้างค่ะ
2: ที่นอน
1: แล้วไทรอยนี่ก่อนโตไทรอยก็โตมากหมอจะผ่าก็ไม่กล้า
0: ถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวคืนลำบากนะคะมันจะเบียดหลอดอาหารแต่เราคืนลำบากหายใจลำบาก
1: จ้าจ้าหมอเขาบอกให้ผ่าอยู่ที่นี่กลัวมันใหญ่มันกินยาเท่าไหร่ก็ไม่ลงไม่หายเขาจะผ่าอย่างเดียวก็เขาจะผ่าตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วไม่กล้าน่ะมึงคน
0: บอกยังไม่ผ่าเลยเหรอไม่งั้นเดี๋ยวเราหายใจลำบากนะคะคืนอาหารก็ลำบากด้วย
1: คืนอาหารนี่คืนยาก
0: นั่นน่ะสิแล้วยังไม่ผ่าเดี๋ยวจะอันตรายยิ่งอายุมากยิ่งผ่าก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นรีบผ่าที่เรายังรับได้ถ้าเกินไปกว่านี้เราอยากผ่า
1: อายุ84เต็มย่างเข้า85แล้วคุณหม
0: อขอไ
2: อว่ายเลยคุณหมอบอกว่าย
3: คุณป้าขาตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณป้าขา
2: เดี๋ยวไว้
3: โทรมาใหม
2: ่
3: เรามาคุยกันใหม่นะคะ
2: ขอบคุณคุณป้ามากนะคะ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: อาจารย์ย้ำเรื่องสมุนไพรสักนิดค่ะ
0: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเรานะคะสามารถส่งดอกมริติกุลดอกมะลิราชภูใบหนุมานสารกายรากมะตูมใบมะตูมพวกนี้เรารับหมดนะคะก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะ027062610พรุ่งนี้คลินิกสาวระการแพทย์แผนไทยที่ซอยเพชรเกษม68เปิดตามปกติค่ะแว่นตาก็ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงวัดสายตาฟรีค่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยยกเว้นตัดแว่นก็จะเป็นราคา500บาทค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะ
2: ค่ะ
3: พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายก

0: รัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข่าวปลอมกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงผ่านเพจส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระบบนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นพร้อมระบุด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
8: ที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาบตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเชิงรุกทั้งทบทวนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ ที่ยานพาหนะและเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญด้วยความตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเชื้อเพลิงเวียดนามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเชื้อเพลิงทั่วประเทศทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเชื้อเพลิงในประเทศโดยนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่วนน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนเอทานอลร้อยละ5จะยังคงมีจำหน่ายไปจนถึงปี2573รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช
5: ่
4: วยก
5: ัน
4: ประหย
5: ั
4: ดน
5: ้
4: ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด้อ
5: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานฟาร์มสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อฟางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับฟางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อฟางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อฟางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อนางโชว์ฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแ
6: กไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
6: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้า ถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: น้ำฟันไฟฟ้าคือพลังงานร่วมใจใช้อย่างประหยัดท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการต่างๆของทางสถานีขอแจ้งรายการสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ดังนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์เสาะแองสิบหกนาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทสุรินทร์16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลารายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นเวลา18 นาฬิกา 25 นาทีเป็นรายการตีคล้องร้องข่าวและรายการอัยการแผ่นดิน18 นาฬิกา 40 นาทีเสนอรายการสบายยามเย็น19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและเวลารายการสีสันวรรณกรรม22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการเพื่อนฝัน23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจะต่อด้วยช่วงเวลารายการธรรมะก่อนนอนเวลา24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศและวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลานี้14 นาฬิกา 15 นาทีรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์นะคะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีวันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเคยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเว็บเพลย์จากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรือวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะในวันนี้นะเจ้าแรกจะไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีกันต่อยังมีให้ติดตามกันอีกหนึ่งตอนนะคะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่ลำธเมนชัยนครราชสีมานะครับกับการตามหาหมอลำสังวาสพุทธไทยสงฆ์นะครับซึ่งเป็นสังวาสหมอลำที่มีถิ่นกำเนิดนะครับนำมาประยุกต์จากชัยภูมิมาสู่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็นำมาต่อยอดจนกลายเป็นอีกหนึ่งสังวาสของวงการหมอลำนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ที่สืบสานต่อยอดหมอลำสังวาสพุทธไทยสงฆ์เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่สุวรรณปากคมคนนี้ชื่อสุวรรณเหมือนกันเป็นสุวรรณสองสุวรรณบัวนาคนะครับสวัสดีครับแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพ่อบอกภาษาบาลเท่าเน
2: า
1: ะแม่เนา
2: ะ
1: แ
2: ม่ค่ะ
1: เอาแม่สุวรรณบัวนาคซื้อได้มาจังไดซื้อนี่ซื้อนี
2: ่ซื้อนี่นี่คือตั้งแต่ก่อนเนี่ยก็อยากพ่อนี่ชอบหมอลำ
1: มัก
2: คุณพ่อนี่ชอบหมอลำหลายไปเบิ่งไปเห็นแม่สุวรรณแสดงหมอลำแล้วคุณพ่อก็เลยมาซื้อบอกว่าให้ลูกสาวนี่ซื้อว่าสุวรรณปกติซื้อนี่สิซื้อว่าวันเพ็ญ
1: วันเพ็ญ
2: เออวันเพ็ญตั้งแต่ก่อนซื้อวันเพ็ญที่นี่บ่เอาดอกวันเพ็ญมันสิบ่ดังเออซื้อสุวรรณดีกว่ามันจะค่อยดังนี่ซื้อเสียงโด่งดังพอชอบ
1: คือจังหมอลำสุวรรณปากคม
2: แม่น
1: พอว่า
2: พอชอบซื้อนี่
1: ครับแล้วแม่เป็นคนบ้านใดครับ
2: แม่เป็นคนเกิดอยู่หนองหยาปองตำบลข้องเมืองอำเภอจักระจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: จักระกับฟังหมอลำบ่ครับ
2: จักระนี่มีคนพุ่มลำเนาต่างตะกอนพอกับแม่เพิ่นสิเป็นคนผู้หนึ่งอยู่ฝากเอกอำเภอสองห้อง
1: บ
2: ัดนี้ผู้พอนี่สิอยู่ฝากเอกมาฟังนี่อำเภอปะท้ายทีนี้พอกับแม่เพิ่นกับพระอุปโยกลงไปอยู่จักระเพราะว่ามันมีปลากว่างดงกว่างไปจับทีถ้ำจินแล้วก็ไปแม่เนี่ยไปเกิดอยู่พุ่นพอกับแม่ไปแต่งงานกันอยู่พุ่นค่ะ
1: บัดนี้คนเปิงบ้านที่อยู่จักระนั้นคนฟังล่ำอยู่บ่ครับ
2: คนเปิงบ้านจักระนี่สิมีคนทางอีสานเฮาครึ่งนึงเลยโซนที่แม่อยู่นี่จะมีตะคนอำเภอปะท้ายอำเภอพุทธสงฆ์อำเภอทั้งเขตของเฮานี่อำเภอบัวใหญ่อำเภอใดลง
1: ใหญ่ที่ใส่ภาษาอีสาน
2: ค่ะใหญ่ลงไปอยู่ปุ่น
1: ครับ
2: ทินแถวที่แม่อยู่นี่คือมีตะคนบอกภาษาอีสานเฮานี่แหละ
1: ครับจังไหนบัดนี
2: ้คนไทย
1: พอมักหมอลำ
2: นี่
1: อยากให้ลูกดังคือหมอลำสุวรรณปากคม
2: แม
1: ่ก็เลยให้ลูกไปเฮียนล่ำบ่คร
2: ับ
1: ถ้าแม่มักบ่ตัวแม่เอง
2: แม่กับมักคือกันเพราะว่าแม่ไปเห็นคุณแม่สุวรรณนี่เพิ่นเป็นสาวเนี่ยเพิ่นคือฝรั่งเนาะเป็นสาวขึ้นใหม่ๆเนี่ยเพิ่นสวยมากแต่แม่ยังเงียบยังเป็นสาวเด็กน้อยยังบ่ทันหล่อนขี้ไข่ดอกยังอืดๆอยู่เป็นเด็กเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู
1: ่ครับ
2: ทีนี้บ้านนั้นมันเป็นบ้านยาพอเนี่ยพาไปเอาบุญกฐินบ้านยา
1: ครับ
2: คือชาวบ้านเนี่ยเขาเจ้าจ้างแม่สุวรรณเนี่ยกับหมอลำคำสิงไปล่ํา
1: คร
2: ับ หมอลำคำสิงกับลูกล้อแม่สุวรรณนี่ก็เป็นคนสวยแม่นบ่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนเนี่ยมันมีเหรียญบาทเหรียญใหญ่ๆเน
1: า
2: ะ
1: เหรียญ
2: พวกผู้เฒ่าเพิ่นสิมักเอาไว้ในหอยา
1: ครับ
2: พ่อแม่สุวรรณล่ําขึ้นเพิ่นจะโจ๊ะออกมาจากหอยาก็ไปให้รางวัลเนาะพอต้องโดนก็เต็มถุงกระโปรงข้างนั้นเต็มถุงกระโปรงข้างนี้เน
1: า
2: ะ
1: สังเกตกระโปรงแม่สุวรรณ
2: สังเกตเพิ่นสิมีกระโปรง2
1: เต็ม2ข้าง
2: กระเปงกระโปรง2ข้างที่นี่แม่กะนั่งอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นนั่งดูนั่งสังเกตการอยู่วันเถาะที่นี่เพิ่นกะล่ำพอจบแล้วกะกลับมาบ้าน
1: ครับ
2: กะเลยถามว่าพอเรียนล่ำนี่ยากบ
1: ่
2: พอครอบครัวแม่เป็นคนจนลูกในครอบครัวของแม่เนี่ยแม่มีลูก11คน
1: แม่เป็นคนที
2: ่แม่เป็นคนใหญ่เป็นคนตุ่นปีเขาที่นี่กะเรียนหมอลำนี่มันยากบออายุซ้ำหนูเรียนใดบอถามเพิ่น
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
2: 17ปี
1: 17ปี
2: พอบอกว่าเรียนบ่ได้ดอกลูกมันใส่เวลาพอว่าก่อนล่ำก่อนนึงมันยากต้องท่องจำ
1: ครับ
2: ท่านสั่นมันยากจังสี่หนูวางหนูอายุ25ปีนี่หนูสิได้ล่ำบอโอ้ยมันเสียเวลาพอบอกมันเสียเวลาลูกมันต้องใส่ โดน
1: ตาเห็ดแนวอื่น
2: ตาเห็ดแนวอื่นไปเอาผัวมาเห็ดหน้าให้พอกิน
1: เออไปเอาผัว
2: เขาเป็นลูกหัวปีเพิ่น
1: ต้องเสียสละทุกอย่าง
2: เสียสละประเทศนี้ก็เลยว่าหนูขอให้หนูขอเป็นศิลปินคือพี่ผู้เปิดล่ำอยู่มือนั่นซะหนูเป็นถ้าหนูบ่ได้เป็นหมอล่ำนี่หนูสิบ่แต่งงานเด็ดค่ะหนูสิบ่หาคนมาเป็นภาระเด็ดค่ะแม่ก็บอกสัญญากับเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเอาถ้าลูกจังสันแต่ล่องเบิ่งก็ได
1: ้ครับ
2: คือบ่เสียหลายลูกที่นี่แม่ก็ใหญ่แล้วครอบครัวมันลำบากแม่ก็ต้องใจเนี่ยมันปั๊บปั๊มแล้วมันสิสู่แล้วกระทองก่อนล่ำลูกทองได้มื้อละก่อนละก่อนผู้บานี่เขียนน้ำบ่ทันเขียนก่อนล่ำน้ำบ่ทันเพิ่นมาตาหน้าเพิ่นสิเขียนก่อนนี่ต้องได้แม่ไปนั่งเฝ้าเอาลังเทียเพิ่นเขียนเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็ให้ทองเครื่องก่อนก่อน
1: ก็จำได้ในเครื่องก่อนนั่นล่ะ
2: จำได้แล้วกับเพิ่นเขียนมาให้อีกทองไปก็จำได้
1: เป็นอัจฉริยะความจำดีครับ
2: เพราะว่าแม่ตั้งใจมันใหญ่แล้วพ่วงอยากใดของเฮาน่ะอยากไปซอยเบียงพลาของ
1: คือภาพในหัวของแม่สุวรรณที่ได้เพิ่นได้ติเปลี่ยนบาทจากทงยาของผู้ข่าวอ่ะ
2: ใช่
1: มันอยู่ในหัวเฮาน
2: ะ
1: แล้วเฮาคิดว่าหมอล่ำมันสิเปลี่ยนชีวิตเฮาได
2: ้
1: เฮาก็เลยตั้งใจ
2: แ
1: ห่แม่ล่ำตอนแรกอ่ะแม่เริ่มด้วยทํานองหยัง
2: เรียนตอนแรกมันบ่มีครู
1: บ
2: ่มีคู่ที่สิมาสอน มาหาแม่สุวรรณกับมาบ่ได้พอครอบครัวแม่นี่ลำบากสมัยตะก่อน
1: ลู
2: ก
1: ล่ามัน ก็ยาก
2: แม่เนี่ยอาวนี่มีอาวนี่พอเป็นผู้ใหญ่บ้านอาวนี่เป็นผู้ซวยเพิ่นเป็นน้องฮักของพ่อเพิ่นมาเป็นผู้ซวยแล้วเพิ่นเคยเรียนหมอลำมาก่อนหมอลำนั้นเพิ่นมีเพิ่นเลยจดมาให้เพิ่นจดมาให้แล้วเนื้อก่อนน่ะมันก็ว่าทําน้องนั้นเพิ่นบ่ได้เนาะแม่ก็มีวิทยุน้อยมีวิทยุน้อยไปกะทองทำน้องอุบุลนำวิทยุเพราะว่าวิทยุเนี่ยจะบ่มีหมอล่ำจังหวะอื่นเขาไปร้องอยู่ในวิทยุเลย
1: มีแต่ทำน้องอุบุล
2: ม
1: ี
2: ทำน้องอุบุลม
1: ัน
2: จะบ่มีทางอื่นเขาไปเลยสมัยนั้นเน
1: า
2: ะ
1: แม่ก็เลยเริ่มจาก
2: แม่ก็เริ่ม
1: แบบวิทยุ
2: เลี่ยนแบบวิทยุเลี่ยนแบบวิทยุเพิ่นเขียนก่อนมาให้กับทองเนื้อนี่ไอ้ในน้องมันหลายทองก่อนล่ำกะโอ้ไอ้น้องมันหลายนี่ไปเลี่ยนหนังสือเนี่ยเลี้ยนได้ไปอาทิตย์นึงก็สิได้ไปอยู่จัก 20,000 30,000
1: คือ ต้องเอาน้องให้พ่อให้แม่
2: ต้องเอาน้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกที่นี่มันก็พ่อออกเรียนมาแล้วก็อ่านหนังสือบ่ได้อ่านหนังสือบ่ได้ก็อาศัยพ่อตัวนี้มันอ่านมาจังได๋ตัวนั้นอ่านมาจังได๋มันไปแปลจากคําไทยมาเป็นคําลาวนี่มันอ่านยากอ่านบ่ได้
1: คร
2: ับ ที่นี่ไปทองพอคาวเลวเดินดงด้านป่าเนี่ยเฮาไปทองจากแล้วก็มาแปลเป็นคําลาวมาเฮ็ดทำน้องเป็นคำลาวเฮาเป็นคำอีสานเฮาให้มันลงเข้ากับหมอแชน
1: ครับแม่ยังเจอทำน้องอุบลได้อยู่บ่โอ้
2: ละแม่นว่าหนูนายจังว่าสาธุเด้อคุณพระพุทธให้มาบังกำหลังคุณพระธรรมให้มาบังกำหน้าเทวาให้มาซอยจังซี่นะลูก
1: ครับ
2: เป็นทำน้องแบบนี
1: ้ครับผมแต่เลยได้เลี่ยนจากทำน้องอุบลนั่น
2: แห
1: ละ
2: ม
1: า
2: ท่
1: าน
2: พ่อผู้เพิ่นกับชีล่ำเป็นควนละเมียนว่าฮานูนายนี่คือควน
1: แล้วจังได๋คือได้มหาแม่สุวรรณบาด
2: บาดนี่หลังจากนั้นมากะทองก่อนล่ำทีว่าคู่เพิ่นเขียนมาให้กับทองน้ำเพิ่นนั่นล่ะตาเพิ่นกับมาสอนอยู่เรื่อยแม่โชคดีแนวนึงว่ามีหมอเช่นประจำอยู่บ้านหมอเช่นอยู่บ้านเพิ่นมีเพิ่นกะสิมาเอาเช่นนี่ข้อเสียงตามจังหวะล่ำของเฮาเพิ่นสิดึงทำน้องจังหวะล่ำธรรมดาคือทำน้องของเฮาเนี่ยทำน้องพุทธสงฆ์ของเฮาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอาศัยแค้นอาศัยแค้นขึ้นมาเพิ่นสิพาว่าเราเฮาก็ไปตามทำน้องของเพิ่นไปก็จังได้ทำน้องพุทธสงฆ์มาสิมาทองก่อนล่ำอยู่จากเดือนพฤษภา
1: เดือน6
2: มาฮอดเดือนพฤศจิกา
1: ครับผม
2: มาฮอดเดือนพฤศจิกาบุญกฐินนี่ได้ไปเบิ่งคุณแม่เพิ่น
1: ครับ
2: ที่แรกอ่ะบ่ได้ตั้งใจว่าสิเอาเพิ่นว่าบ่ได้ตั้งใจว่าสิเฮ็ดอีหลีที่นี่ก็เฮ็ดไปพ่อว่าหมักทดสอบเบิ่ง
1: ครับ
2: บัดนี้พ่อเดือนพฤศจิกาก็เลยมันก็ได้ก่อนล้ำหลายล้ำหลายแล้วก็ท้องได้แล้วก็ล้ำได้ออกเสียงได
1: ้ครับใส่เวลาจักปียังได้เป็นหมอล่ำอาชีพบัน
2: ใส่เวลาอยู่ปีครึ่ง
1: จากที่เฮาตั้งเป้าไว้ว่า7ปีก็พ
2: อ
1: ที่เฮาบอกว่าจากมื้อนี้17ถ้าไปเรียน25ปีสิได้ล้ำบ่
2: จ้ะ
1: กลายมาใส่ปีครึ่ง
2: ค่ะ
1: เข ขา18เขา19นี่ได้รับงานแสดงแล้ว
2: เขา19นี่ได้มาเจอกับคุณแม่สุวรรณ
1: ครับ
2: แม่คุณแม่สุวรรณเพิ่นได้ยินข่าวว่าเขาเจ้าคุยกันเนาะว่าเห็นคุณแม่เพิ่นเว้าว่าอามาหาหลวงปู่เจ้าคุณหลวงปู่เจ้าคุณอยู่วัดดงเช้งอำเภอปะไทนี่แหละหมอลำอมหอมหวนเนี่ยเพิ่นไปล่ำเพิ่นไปล่ำกับแม่เพิ่นก็เว้าให้หลวงปู่ฟังว่ามันมีซื้ออีอันนึงซื้อว่าอีนางสุวรรณบัวนาคนสูงซ้ำกันกับหมอลำสุวรรณปากคุ้มนี่แหละว่าสั่น
1: ครับ
2: ที่ในแม่สุวรรณเพิ่นก็เลยไปตามหาไปตามหาแม่ออกมา
1: ไผมาใส่ซื้อคือกลัวทีไผมาใส่ซื้อที่กันมันเป็นไผ
2: ผู้ใดมันมาซื้อว่าจังสี่มันเป็นผู้จังใด
1: อ
2: ันผู้จังใดมันจะมาซื้อว่าอีสุวรรณคือกลัวสั่นว่าเพิ่นก็เลยไปตามหาเพิ่นไปตามเจออยู่สำนักงานหมอลำเมืองพ้น
1: ครับ
2: เมย์มากับหมอแช่นคือหมอแช่นคนนั้นเพิ่นสีหูจักหันเพิ่นเคยอยู่อำเภอสองหองเพิ่นสีหูจักหันเพิ่นเลยพามาหัน
1: ครับ
2: ที่นี่แม่กับบอกหูว่าดงเช่งอยู่ไสนี่หลวงปู่ที่อุปถัมภ์หมอลำเนาะกับบอกหูก็เลยไปน้ำเพิ่นก็เลยมาอยู่หันแล้วก็เลยตามไปมันอยู่มันเมย์ลำมันลำบาจังไดมันอยู่ไส
1: ครับ
2: นี่เพิ่นข่าวมาว่าอยู่หันแม่สุวรรณเพิ่นก็ไปตาม
1: ครับ
2: ไปตามหาก็เลยได้มาอยู่น้ำหลวง
1: ไปพอกันมาจัง
2: ไหน
1: ไปพอกันแล้วว่าจังไหนต่อมันนี่แม่สุวรรณทักว่าจังไหน
2: เป็นทักว่าสายอีไหนมันซื้อว่าอีสุวรรณมันซื้อคือกลัวพันละว่าปฏิผมกับกระเซือกระเซิงแต่งตัวบ่เป็นเนาะมาจากเด็กน้อยเลี้ยงคุ้ยเลี้ยงมั่วเนาะกระเซือกระเซิงแต่งตัวบ่เป็นนุ่งผ้าถุงย่ำยางกางเกงกับนุ่งบ่เป็นคือเขาก่อมาเพิ่นกลับไปเอาบอกว่าสีผ้าไปอยู่มาอยู่เพื่อประทายกะเลยมากมากน้ำเพิ่นมากกะติดต่อยหอยตามไปล่ำใส่กะหิวกระเป๋าน้ำคนเอาเพิ่นเป็นต้นแบบ
1: ครับ
2: เอาเพิ่นเป็นต้นแบบ
1: มาเรียนยากบ
2: ่โอ้ยากอยู่ลูกเอ๋ยยากยากก่อนล่ำนี่เทียสีทองใดแต่ละตูเนี่ยเทียสีจำใดแต่ละค่ำเนี่ยตะวันเมียอาศัยความจำถ้าไปอยู่น้ำกลุ่มหลายๆเนี่ยมูทองก่อนล่ำแต่เมียชื่อใดก่อนเขา
1: เม
2: ียจำมาน้ำ
1: ขันมาเรียนในห้องกะกินจำเก่งกว่ามูว่าท่านเถาะ
2: จำเจงกว่ามูคันได้เรียนอันนี
1: ้ครับ
2: คือมูเพิ่นล้ำนี่มูเพิ่นทองก่อนล้ำนี่เมียจำได้แล้ว
1: ครับผมจำมาเรียนกับแม่สุวรรณกันเลยได้ล้ำบาทพุทธสงฆ์มาตลอดเลยบ่ครับบัน
2: จ้ะก็ได้ล้ำบาทพุทธสงฆ์ก็สืบทอดแต่ว่าแม่ก็เป็นของแม
1: ่ครับ
2: ตะมันก็ล้ำคือกันนะล้ำคือกันตะว่ามันเป็นของไผของมันของเพิ่นก็ออกมาในรูปแบบนึงแม่เลยว่าแม่เลยเพียกออกจากหันมานิดนึงให้มันเป็นของแม
1: ่ครับผม
2: เพียกจากแม่คู่มากหน่อยนึง
1: ผมบุญหูผมได้ฟังจากปรมาจารย์แม่สุวรรณแล้วแม่สุวรรณปากคมแล้วขอฟังแม่สุวรรณบัวนางจักหน่อยเนี่ยก่อนประจำโตที่มากที่สุดล่ำสู่ฟังเบิ้ง
2: ก่อนประจำโตที่เคยล่ำต้องเป็นก่อนจังไหนล่ะก่อนเที่ยว
1: คือก่อนอันได้ก็ได้ครับเพราะมาถามหมอล่ำจ่อๆนี่มันจะชื่อก่อนล่ำบ่ค่อยได
2: ้คิดบ่ออกเนาะ
1: ท่านแม่นเพิ่นได
2: ้
1: ท่านแม่นเพิ่นได้แต่งตัวมีเสียงแค้นขืนเพิ่นสิว่าไปได้เลย
2: แม่นค่ะแม่นท่านถามจ่อๆ
1: ก่อน
2: สิคิดบ่ออก
1: ก่อนเกี่ยวได้ก่อนเกี่ยวได้บ่
2: อันนี้ว่าฟังเอาเด้อแต่ฟังเด้อเกี่ยวฟังเด้ออายสายผู้ดีขอเกี่ยวมาเด้อคนเอ่ยโอ้คำเอ่ยสาแข่งกันแล้วก็เกี่ยวไปเที่ยวไก่ลายเลี้ยงเกี่ยวนั่นละเกี่ยวกันโพในเรื่องโพไปเรื่องลำพันยาสิเมนมั่งฉันไปดังคงง่ายการลุนาเนเด้ออายบ่พอตายเกี่ยวเนี่ยโอ้คำเอ่ยอดพอแล้วลำสิ่งน้ำน้องสิว่ากุยพี่เจ้านี่สิตีว่าน้องช่วยกุยสับเมนคงสิบ่ลงไหลหลับก็ลองเลยลองเล่นป้าลองสิ้นส่งประยงดอกยานเฟียนไปจังสิ
1: สุดยอดได้ฟังแล้วได้เป็นบุญหูแล้วครับผมวันนี้อาชีพการร้องการล่ำจากเมื่อนั้นเขาตั้งใจไว้เขาตั้งใจไว้ว่าเขาสิได้ติดไลน์แม่สุวรรณมันเป็นแบบนั้นบ
2: ่โอ้เป็นค่ะเป็นแบบนั้นเลยค่ะเป็นแบบที่ตั้งใจไว้
1: ชีวิตเป็นคือฝันเลย
2: แม่น
1: เข้าไปล่ำไปโอ้คืนนี้เพิ่นมากเพิ่นจกติดเลยบ่ครับ
2: แม่น
1: มันเรื่องที่แม่ล่ำตลอดมันเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับหยังครับ
2: เรื่องล่ำตลอดเนี่ยค่ะกะสิล่ำเกี่ยวกับเรื่องรักโลกรักธรรมนี่แหละค่ะโลกเกิดแล้วก็โ โลกเกิดถ้ำเกิดนี่แหละค่ะเราเรียงพุทธประวัติเอ้ยหรือว่าล่ำเรียงคนของเฮานี่สิปฏิสนธิสิเกิดมาเขาในท้องของแม่พระมารดา
1: 30มื้อเ
2: ออ30มื้อเป็นน้ำมัน60วันเป็นก่อนเลียด90วันจําเป็นเฉียดหมู่หน่อยตินไตไปมาจะได้เป็นปัญจาสักขาหาแห้งแต่งขึ้นเป็นรูปร่างอาการทวนครบดีไปจังซี่นะคะบรรยายไปจังซี่ล่ะหลักธรรมก็คือหมายถึงว่าธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาบรรยายเรื่องธรรมบุญบรรยายธรรมบุญนี่ก็มันก็มีหลายบุญแม่นบ่บุญแจกเขาไปให้ผู้ล่วงลับรับขันไปผู้ตายบุญกฐินเฮาก็สิเว้าเรียงตามเนื้อของบุญนะคะล่ำเรียงก่อนพุทธประวัติจังซี่เรียงของพระพุทธเจ้าของเฮาจังซี่
1: ครับ
2: เรียงบุพกรรม
1: นิทาน
2: นิทาน
1: ชาดกไปสังสรร
2: ค์ครับนิทานอีก
1: ใส่เวลาล่ำจากสมองคือแม่สุวรรณบ่สอดเกือบสอดแจงบ
2: ่คือกันค่ะเพราะว่าแม่กะซ่อนเพิ่นขึ้นมาคือแม่คู่เพิ่นกะสิพาไปน้ำเฮาก็เอาเพิ่นเป็นต้นแบบการลี้ล่าการฟ้อนถึงสิบ่ได้เบิดมันก็ได้ครึ่งได้กลางมานะคะ
1: เพิ่น
2: แต่กะเฮ็ดให้เฮา
1: แต่ว่าแม่สุวรรณปากคมนี่สอนทั้งบาดล่ำสอนทั้งทาฟ้อนทาหยัง
2: ก็แม่น
1: กลับมาได้น้ำเพิ่นนี่ไปต่อยอดเป็นอาชีพ
2: มาทางต่อไปต่อยอด
1: ครับ
2: ไปต่อยอดไปวิจัยไปพัฒนาไปพัฒนาขึ้นตรงนี้แม่ระวังสิมันดีเฮาก็จำเอาตรงนี้ไปจำเอาตรงนี้ไปถึงจะกลับไปพลิกออกจังนิดนึงไปจังซี่นะคะ
1: มันเป็นของเฮา
2: ค่ะอันนั้นเป็นของเฮาม
1: ันเถิดข้างของเฮาหมดทั้ง
2: พ
1: ่อครับผมแม่ว่าเพิ่นค่าตัวในสมัยก่อนเป็นจังได๋ค่าตัว
2: อ๋อสมัยก่อนตะล่ําใหม่ๆนี
1: ่เออเชื่อเลยได้ค่าตัวจักบาท
2: 400
1: เออ
2: ค่าตัว400สมัยตะก่อนเป็นมะล่ําใหม่สิขึ้นห้างที่แรกก็ได้400หมอแค่น50บาทสมัยมาอยู่น้ําแม่คู่เนี่ยมาอยู่น้ําแม่คู่อยู่วัดดงเช้งนี่ก็เอากลับไป400บอกไปแบ่งหมอแจ้น50บาท
1: ครับ
2: ยานั้นกะเติมน้ํามันรถสมัยตะกอนล้างบ้านก็ได้ย่างไปล้างบ้านก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์หมอมอเตอร์ไซค์เขาไป
1: คร
2: ับนะก็แลกก็สิเลี้ยงอยู่งานละ200ไปจังซี่ล่ะลูก
1: ครับผมได้ปอนใส่มือให้พ่อให้แม่ให้น้อง
2: แม่น
1: ครับส่งน้องเรียนอยู่บ
2: ่น้องก็ส่งเขาเรียนล่ะค่ะ
1: ครับ
2: บางคนก็ไปตลอดบางคนก็ไปบ่รอด
1: แต่ว่าเขาก็เฮ็ดหน้าที่เป็นพี่สาวคนโต
2: แม่นต้องไปดูแลต้องไปซอยพ่อแม่ในเรื่องขัดสนในครอบครัวนะคะ
1: ครับ
2: ได้ให้ว่าภูมิใจกับของที่สุดจนพอได้ว่าลูกกู11คนเนี่ยใครแม่นได้คือลูกคนใหญ่กูนี่จัก4คนกูคือสิเป็นเศรษฐีวันเพิ่นมาเออเพิ่นภูมิใจเพิ่น
1: ครับที่นี่ชีวิตเฮาได้มาอยู่กับการลองการล่ํามันเป็นจังได๋แม
2: ่แม่ก็มีความรักมันน่ะลูกมีความรักในศิลปะการแสดงมีความภูมิใจภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงคือว่ามันสิซึมซับเข้าไปจนเฮาแกะบ่ออกแล้วลูกมันซึมซับเข้าไปจนว่าจนอนุรักษ์ให้อยากให้ลูกให้หลานเนี่ยเข้ามาเลี้ยงจากเข้ามาสืบทอดร่วมประสงค์ของเฮาให้มันอยู่คงเดิมเหมือนที่เฮาได้สร้างตนตัวขึ้นให้มันเป็นตนตัวของเจ้าของเออกับปากกับประคองแม่คู่เพิ่นกับปากกับประคองมาอันใดบ่รู้ก็โทษถามถามเพิ่นแนะนําไปเฮาก็สืบทอดไปนะคะ
1: ครับผมมีลูกมีหลานมาศึกษามาอย่างง่ําอยู่บ
2: ่มีค่ะมีมีหลายอยู่เขาก็ได้ไปทํามาหากินของเขา
1: ครับ
2: เขามาเลี้ยงชีพเขา
1: เขามาศึกษานี่เขามาเอาหยังจากเฮาครับ
2: มาเอาก่อนล้ําล่ะค่ะ
1: มาเอาก่อนล้ําม
2: าเอาก่อนล้ํามาเอาคําแนะนําเฮาก็มีหน้าที่ท้ายทอดก็ท้ายทอดให้เขา
1: ครับ
2: ท้ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงหมอล้ําเนี่ยเพื่อสิไว้เป็นวิจัยเป็นการศึกษาสืบทอดต่อยอดส่งเสริมแล้วก็พัฒนา
1: ครับ
2: ให้อนุรักษ์ไว้แม่ก็เป็นมาตรงนี้ก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในความสําเร็จของเฮาเนาะ
1: ครับ
2: เฮ็ดไปตามที่ความสามารถของเฮานี่
1: เฉพาะ
2: ที่เฮาถนัด
1: ที่เฮาถนัดเพื่อให้มันยังคงอยู่เนาะ
2: เพื่อให้มันยังคงอยู่
1: ครับผมแม่ได้รั้งวันได้หยังสิที่การส่งเสริมเฮาบ่ครับ
2: อ๋อได้ค่ะได
1: ้ครับ
2: ปีพ.ศ2522ก็ได้รางวัลเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
2: หลวงปู่เพิ่นประกวดธรรมะ เพิ่นประกวดก่อนเข้ามาหลวงปู่เจ้าคุณนี่เพิ่นก็เป็นผู้แต่งกลอนให
3: ้
2: ให้แม่ทองแล้วก็เอาไปประกวดแม่ก็ได้ที่แรกน่ะประเมินอยู่ประเมินว่าสิได้เป็นผู้ได้รับรางวัลที่1ถ้าบาดที่นี่มันงานติดต่อกันหลายงานติดต่อกันโดยที่บ่ได้รับได้นอนถึงกับเวียนกลางคืนน่ะปีนั้นมันพุ่งสุดยอดเลยนะบัดนี้ก็ลืมก่อนล้ำที่สิไปประกวดน่ะนะเวลาไปล้ำตอนสิไปล้ำแข่งขันแต่อยู่บึงพะล้านใช่เนาะลืมก่อนล้ำเจ้าของอื้ออ้าๆบัดนี้มันก็เลยบ่ผ่านเลยมาได้ที่3ได้ลูกเกียรติยศเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าร้อยเอ็ด2523ได้รางวัลเชิดชูเกียรติได้ลูกเกียรติยศจากท่านประจวบชัยสาร
4: ครับยงเพื่อกันระบือ
3: ครับ
2: ต่อมากับไปล้ำเตียงก่อนส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่สุพรรณบุรีก็ได้ลูกเกียรติยศแล้วก็ไปเป็นอุ้มสามตีสอดยุหันแล้วต่อมากับปีนั้นมันข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นกะประกาศหาผู้ที่มีผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างนะพระเจ้าอยู่หัวของเฮาราชการที่6พระหอราชการที่เราเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม
3: ครับผม
2: เรียนได้เชิญก่อนไปเป็นได้เป็นได้ให้แม่ลำบ้านนาคลา
3: โอ้ในนาง
2: แบบนาคลาปีตัวมาอีกก็ได้เหมราชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3: ครับผม
2: ตัวมาอีกก็ได้ใบเชิญชูเกียรติจากทั้งไปเขาอบรมทั้งขอนแก่น
3: ครับผมหลายเน
2: า
3: ะ
2: สืบสอดสืบทอดมรดกอีสาน
3: ครับ
2: คือสืบทอดผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมมันหลายเน
3: า
2: ะลูก
3: หลายเอ็ง
2: บัดนี้ก็ไป
3: ภูมิใจบ้านภูมิใจบ่
2: ภูมิใจแท
3: ้ภูมิใจ
2: บัดนี้ก็ได้ไปล้ำพาถวายอะไรโลกเก่าของเฮาคือสนามหลวงในมองก็มีบัญชีที่เกียรติจากองค์ทรงเสริม
3: ครับเฮ็ดมหอดสมือนี้สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในอาชีพหมอละ
2: สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือความพยายามของเฮามันสำเร็จค่ะเนาะความพยายามของเฮาที่ว่าอยากเป็นหมอลำมันเอื้อได้มันสำเร็จในการที่ว่าตั้งต้นตั้งใจของเฮาที่เฮาก็ต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งไปนี่นะคะให้มันเป็นจริงสิทราบความคนบุญใหม่เขาประทานชวนมาแต่ไปอีกหลังแนวเขาเนี่ยมาเป็นเขาละสลายแนวเป็นเราคนมุ่งใจเราก็ได้ลูกเจ็ดเดือนลูกยองใจกับพาเรื่องหลายสถาบันที่เคยให้เขามาเนาะ
3: ค่ะ
2: มันเป็นช่วงหาคุ้ม
3: ค่ะปณีแม่สุวรรณบัวนาอยากฝากหยั่งถึงเยาวชนหลุ่นใหม่ที่เพิ่นหนาชีวิตความสามารถในการที่สิเป็นหมอลำในการอีสิ่งสิ่งชั่วเป็นบอยอยากให้เป็นบอยบักอาเลยเนี่ยอยากฟัง
2: เมย์ก็อยากฝากมาไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันเข้ามาอันเข้ามาศึกษาเรื่องศิลปะการแสดงพื้นบ้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์เป็นอาชีพที่อาศัยความสามารถของเจ้าของควรจะเข้ามาศึกษาแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อยอดต่อไปนี้เนี่ยตั้งกรมส่งเสริมแล้วก็กรมส่งเสริมเพิ่นสนับสนุนเพิ่นอยากให้หมอลำนี่ขึ้นไปสู่มรดกโลกแม่ก็อยากให้คนรุ่นใหม่นี่หันมาศึกษาแล้วก็ฝึกหมอลำแล้วก็มาศึกษาเรียนหมอลำเนี่ยให้ได้สืบทอดพวกแม่ๆเนี่ยก็อายุหลายแล้วก็เลยอยากพายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงหมอลำนี่ต้องไปสู่เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจผู้ใดสนใจต่างให้มาศึกษาแม่นบ่ศึกษามาหาพวกกอพวกแม่นี่จะบ่ขีนบ่ขัดเพราะว่าพร้อมสิพายทอดอยู่แล้วทางกรมส่งเสริมเพิ่นก็มีรับต่อมาต้นสิพัฒนาส่งเสริมให้เราล้ำเด็กไปสู่มรดกโลกขึ้นทะเบียนยูนิเจโกแล้วก็เป็นศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้อันนี้ถ้าลูกหลานมาก
5: กูมีความรู้กูล้ำเปียภาษาหมอล้ำไปเป็นภาษาต่างประเทศได้ภาษาอังกฤษแต่อีกแห้งจะสิดีหลังแห้งแต่สินี่ประโยชน์แห้งแต่สินี่ประโยชน์ต่อไปแน่ฮะผมเดี๋ยวนี้กำลังทายถอดอยู่กำลังศึกษาอยู่ข้างมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเด็กศึกษาจะสื่อเชิญแม่ไปทำใจทำได้ฮะเสียงไหนเป็นมาทำน้องคือที่สูงเข้ากับเป็นมอลัมทำน้องคือที่สูงเข้ากับไปอัดตัวกระสีอัดของน้องทำน้องคือที่สูงแกยกุ้มโดยกระสีนั่นทำกระสีมาให้ยกุ้มกระสีแล้วก็จะเข้าไปศึกษาแล้วกระสีส่งไปให้หนึ่งจุดแม่ก็เลยขอฝากศิลปะพื้นบ้านหมอลำพรแม่นี่เป็นนายยกสมาคมหมอลำอีสานหลานยามู่ซึ่งเข้าตามสมาคมได้ไหมแล้วก็มันแตกแขนงออกมาจากสมาคมหมอลำที่3ที่กรมส่งเสริมเพิ่นมาตักไว้เปิดให้แต่ละจังหวัดถึงนี้สมาคมทุกจังหวัดเป่าให้อนุรักษ์สืบทอดให้ครบ
3: ครับผมขอบคุณหลายๆเลยครับวันนี้ได้เรียนรู้ชีวิตแม่สุวรรณบัวนาครับมาการได้เห็นทวงทำนองชีวิตคนหนึ่งคนมีความฝันและสามารถเทิดฝันให้ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานนะครับยังมีการฝากเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกที่พอแต่แม่เฮาเป็นเหตุเป็นสร้างมาให้สืบทอดต่อไปขอบคุณแม่หลายๆครับผมโอกาสหน้าคือสิได้เบาใจกันอีกน้องแม่เนาะครับมื้อนี้เวลาหมดแล้วครับผมกับแม่สุวรรณบัวนาลาท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

ลับมาพบกันนะคะในช่องสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเข้ามาฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรีวดีหงสาคุณรับหน้าที่ดำเนินการงั้นเมื่อสักครู่ก็ติดตามในช่วงแรกที่ตามในเรื่องของซับพาวเวอร์ได้ดนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นตอนสุดท้ายที่นำเสนอกันนะมาสู่ช่วงนี้ค่ะข่าวสารที่เราจะนำเสนอนะคะกับในเรื่องของไทยเชื้อไทยราษฎร์เริ่มแล้วนะคะ1มิถุนายนนะคะเริ่มใช้กันเรียบร้อยแล้วนะใครเติมเงินยังเติมเงินกันหรือยังนะคะยังไม่เติมอย่าลืมเติมเงินใน G Wallet ด้วยนะคะเพื่อใช้ไทยช่วยไทยรัฐ60ต่อ40วันแรก1มิถุนายนนี้นะนะรัฐช่วยจ่ายสูงสุดนะวันละ200บาทจ่ายเกินนะเขาหักเงินใน G Wallet คุณนะเรื่องนี้ค่ะนางสาวลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยรัฐ60ต่อ40เนี่ยก็เปิดใช้ไปทางการแล้ววันนี้นะคะ1มิถุนายน2019เป็นต้นไปเลยนะถ้าไปขอย้ำนะขอเน้นย้ำนะวิธีการใช้งานสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องนะโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปนะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยรัฐนะคะตรวจสอบวงเงินด้วยเริ่มต้นได้ที่ได้รับสิทธิ์นะฮะแล้วก็สำหรับขั้นตอนนะคะการใช้จ่ายนะท่านใดเคยใช้จ่ายแล้วคงจะรู้แล้วแหละนะคะจะยังไงได้ใหม่เนาะต้องศึกษานิดนึงนะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายเนี่ยประชาชนต้องเติมเงินในจีวอลเล็ตก่อนนะคะนะคะรายเก่าไม่ห่วงเรากลัวรายใหม่เติมเงินก่อนนะในจีวอลเล็ตจากนั้นเนี่ยร้านค้าก็จะเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็เพื่อสแกน QR codeนะประชาชนก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินตามจำนวนที่ท่านซื้อของนั่นแหละนะระบบมันก็จะคำนวณสัดส่วนให้เรียบร้อยเลยร่วมจ่ายอัตโนมัตินะคะแล้วก็ก่อนยืนยันรายการนะด้วยรหัสพิน6หลักด้วยนะฮะท่านนี้ค่ะโครงการนี้ใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐบาล 60% นะแล้วก็ประชาชนก็จ่ายเพียง 40% เท่านั้นนะคะอย่างเช่นซื้อของ100บาทเนาะเมื่อก่อนไทยโครงการคนละครึ่งพัทเนี่ยรัฐ50เรา50อ่ะนะคนละครึ่งไม่เสียเปรียบกันรอบนี้นะ100บาทรัฐบาลนะจ่ายให้เลย60บาทนะที่เหลือ40บาทเราจ่ายเองจ้ะนะกรณีที่ซื้อของนะคะ333บาทเนาะก็คือรัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันนะคะแล้วเราจ่ายเอง133บาทนะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะก็ในเรื่องของการใช้จ่ายเขาบอกว่าเดือนละ 1,000 บาทนะก็พยายามคำนวณให้ครบเดือนบางท่านใช้อะไรใช้งบประมาณหมดก่อนนะก็ดูด้วยนะคะคำนวณให้ถูกนะคะในเดือนหนึ่งนะถือว่าประหยัดให้จ่ายมากเลยนะเพราะว่ารัฐบาลก็ให้เงินช่วยเหลือมาตั้ง 1,000 บาทนะถ้าเรารู้จักใช้จ่ายเนี่ยช่วยเราอย่างมากเลยนะแล้วกระทรวงก็กล่าวเลยนะว่ารัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าคนไปซื้อเกินวงเงินที่เขาให้น่ะคุณต้องออกส่วนต่างนะฮะแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะโดยวงเงินจะต้องตัดยอดทุกสิ้นเดือนค่ะและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะเปิดใช้สิทธิ์มาตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2519นะคะดังนั้นเนี่ยบางท่านคำนวณมาดีไงนะคะต้องมาเท่านั้นแหละเร่งช่วงปลายเดือนนะเพื่อให้ครบวงเงินบางท่านนี่ก็ไม่คำนวณอะไรเลยนะหมดตั้งแต่ต้นเดือนนะเงิน 1,000 บาทอ่ะดูแลกันไปนะคะกับทางพี่น้องประชาชนนะอีกข่าวนึงก็แล้วกันก็จะจากลากันไปค่ะเป็นข่าวที่บสปสชนะคะไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายนะปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองค่ะเพื่อโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการเปิดเผยเขาว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการเขามีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยนะเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทนะคะโดยใช้งบประมาณการที่ประหยัดได้จาก
การปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันมาให้มาบริหารจัดการนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับลดนะอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ได้กระทบนะคุณภาพการรักษาแต่ว่าเป็นการปรับให้มันสอดรับกับราคายาที่ลดลงในการหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24นะปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนนะเป็น 18,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็หลัง24เดือนขึ้นไปเนี่ยปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000

จ่ายเป็นเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายเนี่ยแล้วก็ปรับค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายนะคะส่วนการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายนะคะได้ปรับนะจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับเนี่ยจากผู้บริจาคแล้วก็ค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค600,000บาทต่อรายนะแบ่งเป็นแยกจ่ายได้ชัดเจนได้แก่ค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคเนี่ย200,000บาทต่อรายแล้วก็ค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับให้ผู้รับบริจาค660,000บาทต่อรายนะเพื่อสะท้อนภาระนะคะบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นนะทีนี้ค่ะก็ยังมีการเพิ่มนะการชดเชยค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไซโตเมคาโลไวรัสนะมักพบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะนะคะโดยกำหนดอัตราชดเชยสำหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV นะจำนวน 180,000 บาทต่อรายนะคะแล้วก็กรณีตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดจำนวน 40,000 บาทต่อรายนะจากเดิมเนี่ยที่ยังไม่มีรายการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นนะที่รุ่นราข่าวสารทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางช่องนี้นะคะดิฉันเรียบดีของสารคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ครับไว้ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ดี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใ

0: ที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุต่อเนื่อง
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดรวมทั้งยังใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกมาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอย่างคึกคัก
8: บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายดีตั้งแต่เปิดร้านสำหรับปัญหาที่พบคือประชาชนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและยังมีความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายในอัตรา 60/40 อยู่บ้างด้านประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มสิทธิ์ 60/40 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนจนทำให้บางร้านค้ามีประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อและสแกนชำระเงินโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่างบอกว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากและหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือขอบเขตโครงการออกไปอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
6: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงฤดูฝน
9: นายอดิศรเหมทานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569และจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ซึ่งการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงดังกล่าวเป็นการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงดูฝนและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรรวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาสำแหกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พ.ด. 3นาน้อยยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าพักใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้โดยข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบการเผยแพร่ข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
8: นายเวทังพุ่งทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่30พฤษภาคมพบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ23เรื่องด้วยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมจึงขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกสดุดีวีรชนทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติภารกิจ กองทัพบกเผยแพร่ข้อความสดุดีอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังพบมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาณโรงพยาบาลจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้ากดดันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมระบุว่าหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ใดให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเช่นการให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนเสบียงจะมีความผิดตามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทินอีสานใต้

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในเย็นวันนี้นะครับวันที่1มิถุนายน2569พบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุในกลุ่มจังหวัด9จังหวัดอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ทางเพจของเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับซึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์รับหน้าที่ผลิตรายการนะครับวันนี้ผมกฤษดาสุนทรพร้อมคุณเบญจวรรณสุภาพนะครับที่ดำเนินรายการสวัสดีคุณเบญจวรรณครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤษดาวันนี้เราเจอกันวันที่1มิถุนายนนะคะก็เป็นวันที่สำคัญนะหลายๆคนก็รอคอยนะก็เป็นวันแรกนะ
0: มี2อย่างอย่างหนึ่งก็คือวันสำคัญวันหยุดชดเชยวันนี้หลายท่านก็ได้หยุดพักผ่อนเนาะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
1: นะก็เป็นวันแรกนะคะของการเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นั่นเองนะคะ
0: ค่ะใช้มาหรือยัง
1: ยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะก็คือวันนี้นะคะเราเริ่มที่จะวันแรกเนาะเราเข้ารายการตอนเย็นนะคะแต่ว่าก็เขาบอกว่าไม่ต้องรีบใช้ก็ได้นะคะถ้าวันแรกวันที่หนึ่งยังไม่ใช้เขาก็ยังไม่ตัดสิทธิ์นะคะค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่ารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40นะคะวันแรกเป็นอย่างไรบ้างนะคะวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ก็ตามตัวเลขเลยนะคะรัฐเขาออกให้60เราออกเอง40บาท
0: ค
1: ่ะโดยเขาก็จะช่วยเหลืออยู่4เดือนด้วยกันคือค่ะคือเดือนนี้นะเดือนแรกมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนค่ะเดือนละ 1,000 บาทเนาะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ต่อวันก็สูงสุด200บาทต่อวัน
0: เดือนนึงก็ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับทั้งสูงสุดก็4เดือนก็ 4,000 บาท
1: ค่ะแล้วก็หลายคนก็สงสัยนะคะว่าเขาช่วย 1,000 บาทแล้วเราคำนวณยังไงนะคะเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะเขาคำนวณออกมาแล้วถ้าสมมติว่า 1,000 เราก็จ่ายประมาณ667บาทนะคะต่อเดือนแต่ถ้าต่อวัน200นี่ก็คือจ่าย133
0: บาท133
1: บาทก็บวกกับที่เขาให้มา200บวก133บาทก็คือวันนั้นก็จะซื้อของได้333บาท
0: คร
1: ับค่ะก็สูงสุดนะคะแต่ถ้าซื้อเยอะกว่านั้นก็ไม่เป็นไรก็เอาเงินจากบัลเลต์ของเราไปนะคะแต่ว่ารัฐก็ช่วยจ่าย200นะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะซึ่งก็วันนี้นะคะก็เป็นการช่วยเป็นการใช้วันแรกนะคะสำหรับใครที่เคยใช้คนละครึ่งพลัสมาแล้วก็ไม่ยากนะคะแต่สำหรับใครที่เพิ่งเคยใช้นะคะไทยช่วยใจพลัส60/40นะคะเราก็จะมาบอกวิธีกันหน่อยค่ะ
0: ครับก็ถือว่าในการใช้งานนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์นะครับที่จะสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: ค่ะ
0: ควรต้องมีแอปเป๋าตังค์นะฮะไม่มีก็ใช้ไม่ได
1: ้ค
0: ่ะก็กดเลือกแบนเนอร์ของโครงการนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นได้นะครับที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายก็เพียงแค่เติมเงินเข้าไปที่ที่บัลเลต์
1: ค
0: ่ะครับคุณจะเติมกี่บาทก็ได้
1: ถ้ามีมากก็เติมทั้งเดือนเลยนะคะถ้ามีน้อยก็อาจจะทยอยเป็นรายวันนะคะหรือว่า5วัน10วันก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละวันถ้าใช้ไม่หมดเขาสามารถที่จะทบไป
0: แต่ละวันได้
1: แต่ว่าระหว่างเดือนระหว่างเดือนไม่ให้ทบนะคะค่ะ
0: ก็เดือนมิถุนายนนี้ไม่ได้ใช้วันนี้ก็ทบไปวันหลังได
1: ้
0: แต่ว่าอย่าให้เกินสิ้นเดือนของมิถุนายนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พอเราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยร้านค้าเองเขาก็จะมีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับแล้วก็จะสร้าง QR code ให้เราได้ไปสแกนก็เหมือนกันกับที่เคยใช้ครับพี่น้องประชาชนก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับสแกนชำระเงินซึ่งระบบก็จะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติเลยว่าวันนี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะเป็นการยืนยันด้วยรหัสพิน
1: อ
0: ีก6หลักนะครับเราก็ยืนยันไป
1: ค่ะ
0: ควรจะตั้งของตัวเองไว้นะครับ
1: ใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ตอนแรกก็ใช้ตอนแรกอาจจะงงๆหน่อยนะแต่ว่าใช้ครั้งเดียวแค่นั้นแหละนะรับรองก็ครั้งต่อไปก็ลื่นไหลนะคะ
0: ปื๊ดรูดปื๊ด
1: ค่ะแล้วก็เขาก็จะคำนวณมาค่ะว่าเหลือเท่าไหร่ต่อวันนะคะสมมติว่าเราใช้ซื้อมา5บาท10บาทเนาะก็จะเขาก็จะบอกว่ายอดเงินคงเหลือเท่าไหร่นะคะค่ะย้ำนะคะรัฐบาลก็มุ่งหวังให้เป็นมาตรการที่ช่วยประชาชนได้จริงนะคะใช้งานง่ายแล้วก็ช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้วยนะคะ
0: ครับเนี่ยก็ขอให้ใช้อย่างมีความสุขก็แล้วกันใครที่มีปัญหาอะไรก็ลองสอบถามดูก็แล้วกันนะก็น่าจะเริ่มวันแรกคงจะหลายๆท่านก็คึกคักอยากจะใช้อ
1: ย่างนี้
0: แ
1: น่นอนนะคะ
0: หลังเลิกงานไม่ใช่เลิกงานอยู่วันนี้หลายท่านก็ออกไปเที่ยวคงจะได้ใช้กันไปนะครับคุณเบญจวรรณมาดูอีกเรื่องนึงที่ทางรัฐบาลมีโครงการดีๆ ็คือเรียนได้งบจบได้งานดันโครงการ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นแล้วในเดือนนี้นะครับมิถุนายนก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกด้วยนะครับเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะครับก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานนะครับผ่านโครงการ3มต่างประเทศก็คือมีงานทำหนึ่งละมีเงิน2แล้วก็มีวุฒินะครับ3เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศนะครับโดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างการจัดหางานกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและก็ภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงให้มีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมกับได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าปัจจุบันกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและก็บริษัทซิมิซูฟาร์มนะคะเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเข้าฝึกงานด้านซัพพลายเชนนะคะภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายน2519พร้อมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: ครับซึ่งก็ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานไว้อยู่3ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกก็คือเป็นระยะสั้นก็จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วก็จัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมกับจัดทำคู่มือมาตรฐานระยะกลางนะครับก็จะมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นที่เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะครับควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาแล้วก็อีกระยะหนึ่งก็คือระยะยาวนะครับก็จะผลักดันโครงการ3มต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยไปสู่ตลาดสากลให้ได้นะครับโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและก็สาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและก็ประเทศอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักไม่ว่าจะเป็นเกษตรและประมงการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการวัตถุดิบนะครับอุตสาหกรรมการผลิตบริการและการท่องเที่ยวและก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังก็คือว่าให้นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและก็วิชาชีพมีรายได้และมีประสบการณ์ระหว่างฝึกงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในการเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะครับ
1: ค่ะก็เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: กลับมาที่อีสานบ้านเรากันบ้างนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนก็ยังมีงานประเพณีอยู่นะประเพณีบุญบั้งไฟเนาะค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
0: จังหวัดก็จัดกันไปบ้างแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าร้อยเอ็ดพนมไพรก็เป็นงานใหญ่ทุกปี
1: ก็เป็นงานใหญ่ทุกปีอันนี้เขาเพิ่งจัดไปเมื่อวานนี้นะคะ31พฤษภาคม2569นะคะโดยรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการนะคะก็เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมวิถีอีสานค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดปลัดกระทรวงศึกษาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอพนมไพรนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนกว่า 1,000 คนร่วมในพิธีลั่นคล้องเปิดงานและก็ชมขบวนแห่บั้งไฟสุดตระการตาทั้งการประกวดขบวนฟ้อนสวยงามนะคะมีบั้งไฟโบราณและก็บั้งไฟประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตานะคะแล้วก็มีท่ามกลางบรรยากาศแห่งสีสันวัฒนธรรมด้วยนะคะที่พนมไพรร้อยเอ็ดค่ะ
0: สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟของพนมไพรนะครับอย่างที่ท่านทราบก็คือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นทุกปีนะครับจัดจากแรงศรัทธาที่มีต่อพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพนมไพรที่นับถืออยู่แล้วก็เชื่อว่าการจุดบั้งไฟไม่ใช่แค่การขอฝนจากพญาแถนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการบูชาพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ยังนับว่าเป็นการจุดบั้งไฟถวายนะฮะจนกลายเป็นที่มาของการจุดบั้งไฟจำนวนมากในงานดังกล่าวด้วยนะครับโดยในปีนี้นะ2519เนี่ยก็มีการกำหนดจัดการระหว่างวันที่30พฤษภาคม นะครับแล้วก็วันที่1มิถุนายน2วันนะเมื่อวานกับวันนี้นะครับ
1: 30พฤษภาคมถึง1 3วันเนาะ
0: 3วันนะครับก่อน
1: วันตรงนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นพิธีเปิดงานเนาะวันนี้ก็ยังจัดอยู่นะคะ
0: ครับก็จัดโดยเทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพนมไพรนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ก็ถือว่าร่วมกันจัดเพื่อที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี่แหละนะครับแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อต่างๆของพี่น้องประชาชนที่นี่ด้วยนะฮะก็ที่สำคัญก็คือแรงศรัทธาของชาวพนมไพรที่มีต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทนี่แหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็
1: ค
0: ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของพนมไพรน
1: ะ
0: แล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดให้คึกคักขึ้นมาเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะค่ะก็ช่วงที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะคะก
0: ็
1: สถานการณ์น้ำมันก็ทำให้ของต่างแพงขึ้นจนรัฐบาลก็ได้ออกนโยบายเนาะให้ช่วยไทยหลายอย่างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาคุยกันนะคะ
0: ครับ

0: ค่ะกลับมาช่วงรวมใจไทยป่าวิกฤตพลังงานนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจากภาวะวิกฤตพลังงานนะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีมาตรการหลายๆอย่างออกมานะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยนะคะก็ทั้งไทยช่วยไทยแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะซึ่งเดี๋ยวที่เราจะพูดถึงก็ต่อยอดมาจากนะประเด็นแรกที่เราพูดนะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะซึ่งรถไฟฟ้า MRT 4สายค่ะก็มีการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ1มิถุนายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 นค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแล้วก็ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและก็ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและก็ประหยัดด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะครับท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้ได้ตั้งแต่วันนี้1มิถุนายนไปถึงวันที่30กันยายน2569นะครับโดยรัฐบาลร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน6

0: MRT ทั้ง4สายนะคะในช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแล้วก็สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าเหมาะสำหรับพี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร
0: ใช้กรุงเทพค่ะก็ใช้จากโครงการนี่แหละ60-40นะคะ
1: ก็เดินทางเดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะครับไปรถไฟฟ้าแต่ว่าพอรัฐบาลช่วยก็ลดไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องบ้านเราเองก็ไม่ได้ไปใช้เผื่อว่าท่านใดมีโอกาสที่จะเข้าไปกรุงเทพก็ลองใช้ดูนะฮะ
0: ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเนาะทีนี้เรามาพูดถึงไทยช่วยไทยเฉยๆกันบ้างซึ่งเราคงจะจำกันได้ว่าในเดือนพฤษภาคมก็จะมีโครงการไทยช่วยไทยก็คือเปิดให้ขายสินค้านะคะทุกวันศุกร์ในระดับอำเภอทั้ง800กว่าอำเภอนะคะตอนนี้เขาบอกว่าปิดยอดแล้วในเดือนพฤษภาคม
1: ก็เป็นการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่แต่ละเดือนเยอะแยะนะ
0: ค่ะเขาบอกว่าเงินสะพัดเยอะเลย
1: ก็พี่น้องพอใจน
0: ะ
1: ที่ผ่านมาเท่าที่สอบถามดูทุกศุกร์ที่ขายเนี่ยนะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยเห็นไปตุนไปอะไรกันไว้เยอะแยะเลยก็ใช้เงินได้ลดลง
0: ครับค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการปิดยอดนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เงินสะพัดกว่า 135.39 ล้านบาทลดค่าครองชีพกว่า 29.62 ล้านบาทค่ะโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะโดยกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและก็เครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปค่ะ
1: ครับสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่5เนี่ยครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องฮะก็มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คน
0: ค่ะ
1: นะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า24,490,000 บาทนะครับก็ถือว่าได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนได้ถึง5.1 ล้านบาทนะครับ5.1 ล้านบาททางนี้จังหวัดก็มีการมียอดการใช้จ่ายสูงสุดนะครับถ้าจังหวัดต่างๆถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอันดับสูงสุด5อันดับแรกก็
0: ค
1: ือที่จังหวัดชลบุรีนะครับจังหวัดอ่างทองจังหวัดสระบุรีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดราชบุรีนะครับในขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดก็ได้แก่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อรวมผลการดำเนินงานนะคะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5นะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพก็สามารถที่จะสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 135.39 ล้านบาทค่ะแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 29.62 ล้านบาทค่ะ
1: ครับซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับคุณนฤชาโคสาศิวิไลท่านก็บอกว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดในการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนจนโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปหรือไม่อย่างไรก็รอติดตามจากทางรัฐบาล
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะมีไทยช่วยไทยเกี่ยวกับ SME นี่แหละค่ะในเดือนมิถุนายนนี่แหละเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามนะคะแล้วก็นำมาฝากกันนะคะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับโครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะมากับที่บ้านเรากันบ้างนะคะ
1: ไปดูพื้นที่ชายแดนหน่อย
0: ที่ชายแดนกันบ้าง
1: ก่อนจะไปเรื่องนี้นะครับที่สุรินทร์เนี่ยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสเดินทางร่วมคณะเขาไปชิมทุเรียนทุเรียนบัวเชษฐ์ไม่ใช่ทุเรียนพนมรงรักทุเรียนเขามีทุเรียนอยู่หลายอำเภอนะ
0: ม
1: าเป็นบัวเชษฐ์ที่กับเชิงพนมรงรักที่พนมรงรักนี่เขาก็สุกก่อนแล้วก็มีผลผลิตออกมาก่อนผู้ว่าก็ไปตัดแล้วแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาจะจัดงานชิมทุเรียนแล้วก็เที่ยวปราสาทช่วงประมาณวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้นะครับ
0: ที่อำเภอพนมรงรัก
1: ใช่นั้นเขาก็จะเปิดพื้นที่

0: เนิน350ปราสาทตาควายให้ขึ้นไปเที่ยวชมแต่ว่าน่าจะมีข้อจำกัดอยู
1: ่ต้องติดต่อล่วงหน
0: ้
1: าหรือยังไง
0: ครับหรือยังไงเดี๋ยวลองรอดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาเปิดแต่ว่าแน่นอนก็คือพื้นที่สวนทุเรียนสวนผลไม้ที่เขาเปิดให้เข้าไปซื้อเข้าไปชิมได้เลยนะครับย
1: ัง
0: ไงก็อยากจะชมชิมทุเรียนของสุรินทร์ก็ไปชิมได้นะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวใครสนใจนะแต่ว่าทีมงานสวทสุรินทร์รู้สึกว่าไปมา 2-3 รอบแล้วนะคะให้เปิดโอกาสให
0: ้
1: คนอื่นไปบ้างยืนยันว่าอร่อยนะคะไปชิมมาแล้วนะคะแล้วก็ซื้อมาผ่าที่หลังครัวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: คุณเป็นคนไม่ทานทุเรียนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทานแทนเองนะครับ
1: อันนั้นพูดถึงชายแดนเราเน
0: า
1: ะท
0: ี
1: นี้มาพูดถึงชายแดนของจันทบุรีกันบ้าง
0: ครับ
1: ค่ะที่ชายแดนจันทบุรีนะคะผู้บัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็มีการตรวจรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะคะหลักเขตที่52-59จันทบุรีเพื่อพัฒนาถนนชายแดนด้วยนะคะโดยพลเอกสราวุธจันทุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจผลการปฏิบัติงานก่อสร้างถนนชายแดนและก็งานก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเขตที่52-59ร่วมกับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องณตำบลเทพนิมิตอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
0: ครับซึ่งนาวาเอกปริญญาโพย้อยนะครับผู้บัญชาการเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเนี่ยนะครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินของตราดแล้วก็ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14นะครับสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้ต้อนรับพลตรีอภิรัตน์รามนัทผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคที่1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นทหารพัฒนาเขาก็มีบทบาทนะครับในพื้นที่ในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะก็คือเราจะมีรั้วชายแดนไทยกัมพูชากันแล้วนะคะซ
0: ึ่
1: งชาวบ้านเขาก็น่าจะสบายใจเน
0: า
1: ะบางทีก็ถ้าสมมติว่าเป็นพื้นที่ราบไม่ใช่เชิงเขาอะไรเงี้ยแล้วพื้นที่สามารถที่จะเดินข้ามไปข้ามมาได้นะคะบางทีก็จะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนพี่น้องที่เขาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าต้องให้กำลังใจกันนะครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับสถานการณ์ชายแดนอาจจะยังไม่ได้สงบสักเท่าไหร่นะครับหลายท่านก็ถ้าติดตามทางข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทหารกัมพูชาเขาก็ยังประชิดอยู่นะมีการขนอาวุธมีการอะไรต่างๆแต่ด้วยความมั่นใจนะครับต่างฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2อย่างที่สุรินทร์เราเนี่ยนะครับกองกำลังเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคร
1: ับ แต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะนะคะก็คือทั้งหมดนะคะในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปค2วันนี้นะคะที่ทีมงานสทอุบลสทสุรินทร์เป็นแม่ข่ายนะคะอันนี้ใจร้อนนะคะค่ะวันนี้นะค่ะวันนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันเบญจวรรณสุภาพแล้วก็คุณกฤษดาสุนทรนะคะพรุ่งนี้นะคะพบกับสวทอุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะติดตามชมนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับพบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่ทรงคุณค่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องของดอกไม้นามพระราชทานดอกนิมมานรดีบุปผาราชินีแห่งภูหลวงพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับบนผืนป่าสูงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยมีดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งครับที่มีขนาดไม่ถึง2เซนติเมตรแต่กลับบรรจุพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไว้ในนามนิมมานรดีกล้วยไม้ป่าที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าของปวงชนชาวไทยครับเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2534เป็นวันสำคัญของผืนป่าภูหลวงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติณลานสุริยันหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบาท่ามกลางพันไม้นานาพันธุ์พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งครับที่มีความเรียบง่ายแต่โดดเด่นกล้วยไม้ดอกเล็กนี้มีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ครับประดับด้วยเส้นสีแดงเข้มพาดผ่านตามยาวและกลีบปากสีเหลืองเข้มที่แต้มด้วยสีแดงที่โคนราวกับธรรมชาติที่ได้วาดภาพอันงดงามไว้บนผืนผ้าขาวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเห็นคุณค่าและทรงต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากนี้ไว้เป็นสมบัติของชาติพระองค์จึงได้พระราชทานนามว่านิมมานรดีครับชื่อที่ไม่เพียงแต่ยกระดับดอกไม้ป่าเล็กๆให้กลายเป็นพันธุ์ไม้ทรงเกียรติแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าอีกด้วยครับเอื้องนิมมานรดีหรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพินาเลียอามิก้าคุ้นเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกสูง 7-10 ซมใบรูปขอบขนานแกมรีกว้าง 2-3 ซมดอกออกเป็นช่อยาว 12-15 ซมโดยก้านดอกมีขนนุ่มสีขาวความงดงามที่โดดเด่นที่สุดคือดอกที่บานเต็มที่กว้างเพียง 1-1.5 ซมกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวประดับด้วยขีดสีแดงเข้มตามยาวส่วนกลีบปากมีสีขาวปลายเหลืองเข้มพร้อมแต้มสีแดงเข้มที่หูกลีบปากราวกับเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนิมมานรดีจะผลิดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีกระจายพันธุ์ตามคบไม้ในป่าดิบเขาที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดที่มีความสูง 1,000 ถึง 1,800 เมตรในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงยังคงเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการเสด็จพระราชดำเนินและการพระราชทานนามนิมมานรดีในครั้งนั้นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการอนุรักษ์พืชพันธุ์หายากควบคู่ไปกับกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งเต็มภูเขาในช่วงต้นปีครับดอกนิมมานรดีจึงไม่ใช่แค่ดอกไม้ป่าธรรมดาครับแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานสีเขียวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลผืนป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันปกป้องรักษาไว้สืบไปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเป็นผืนป่าสูงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชพันธุ์หายากนานาชนิดและเป็นสถานที่ที่ได้จารึกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าโดยทุกครั้งที่ดอกนิมมานรดีเบ่งบานบนภูหลวงครับคือการเตือนใจให้เราได้จดจำไว้ว่าผืนป่าคือชีวิตและชีวิตไม่สมบูรณ์หากปราศจากป่าดังพระราชดำรัสที่ทรงประทานไว้อย่างจริงใจและลึกซึ้งครับและในช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับยังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจและพระเมตตาแก่ช้างป่ากับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั้นได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพ.ศ.2517มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 565,93 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งช้างป่าด้วยครับในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าภูหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้านซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาครับโดยได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างปงเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งเกลือแร่ให้กับสัตว์ป่าเพาะชำกล้าไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าเพาะชำกล้าไผ่เพื่อปลูกเป็นอาหารสำหรับช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่จะพึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมครับสำหรับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายกิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยให้พลเอกณพลบุญทัพหรือพันเอกเรวัตบุญทัพยศและชื่อเดิมในขณะนั้นจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้เป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนเพื่อปรับสภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณระหว่างบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่จัดทำเป็นพื้นที่โครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2533เป็นต้นมาครับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งด้วยกันครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกินเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยครับปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอยู่ภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชัง300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนครับการปลูกพืชผักที่ทหารช่วยมาลดต้นทุนเก็บเกี่ยวและการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งสำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการมีอยู่5กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักผ้าไหมน้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมครับปัจจุบันส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินและมีอาชีพมีรายได้เสริมครับคุณละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ

0: ริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราชดรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวบรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ปัจจุบัน
0: เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
0: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้าง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดราชาธิวาสวิหาร
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดสหายสมธรรมการเปิดเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสวิหารโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและสำนักวรรณกรรมกรมศิลปากรสำหรับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึก

0: และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 19:00 นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสาธิตภูมิปัญญาไทยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดริมเลสงขลาวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ประกอบการต่างเข้าร่วมโครงการรองรับการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่
2: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกภายในตลาดริมเลแยก30เมตรบ้านท่าสะอ้านอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนส่งผลให้มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแม่ค้าร้านจำหน่ายผักสดภายในตลาดเปิดเผยว่าวันแรกของการใช้มีประชาชนสอบถามรายละเอียดและเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการซื้อขายมีความคึกคักมากกว่าปกติสำหรับตลาดริมเลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นโดยมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: กรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทพบครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนนายจ้างกระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้คนต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารการประกอบวิชาชีพครูและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหากไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้ว

0: และภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศบอกไม่ทุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เปิดเวทีเสวนาเปลี่ยนถิ่นแผ่นดินปราศรัญจรอบต.โคกกลางจับมือสสส.ชุมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสนำทีมเข้าร่วมอบรมยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบแอดโวเกตภายใต้โครงการชุมพลชุมชนพุทธิพลัง 4.0จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เอกนิติลงพื้นที่ตรวจความพร้อมไทยช่วยไทยพลัสวันเปิดโครงการพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาทไทยช่วยไทยพลัสคึกคักครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายทะลุ11ล้านบาทย้ำรัฐเตรียมช่วยผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งาน1มิถุนายนนี้ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบุรีรัมย์เปิดเวทีเสวนาเยือนถิ่นแผ่นดินปราศรัญจรอบต.โคกกลางจับมือสสส.ชูภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันที่31พฤษภาคม2569องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดงานเสวนาเชิงวิชาการและวัฒนธรรมเยือนถิ่นแผ่นดินปราศรัญจรจรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากมูลค่าสู่มูลค่าที่ยั่งยืนณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโครกกลางโดยมีนายคำเคลื่อนพรมชยันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีปราชญ์ชุมชนผู้นำท้องถิ่นเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างคึกคักนายเจริญสุขวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางในฐานะศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะตำบลเปิดเผยว่าการจัดเวทีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้พื้นบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเน้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เพื่อให้ภูมิปัญญาไม่สูญหายไปตามการเวลานอกจากการเสวนายังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการจักสานการทอผ้าไหมการทำสมุนไพรพื้นบ้านและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้จากของจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่สามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนาในยุคปัจจุบันการจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอบต.โคกกลางและสสส.ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นรากฐานในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เมื่อวานนี้เวลา20:39 ณบริเวณโถงชั้น1ทิศเหนือสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชาซึ่งกำหนดจัดขึ้นในค่ำคืนวันที่31พฤษภาคม2569โดยในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เริ่มตั้งขบวนและประกอบพิธีอัญเชิญตั้งแต่เวลา 20:39 ณบริเวณโถงชั้น1ทิศเหนือสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะเชิญมาประกอบพิธีถวายสักการะอย่างสมพระเกียรติในเวลา 21:00 ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรภูเขาไฟกระโดงจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินเวียนเทียนรอบมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบพร้อมเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นไม้ที่เพาะเมล็ดจากต้นพระศรีมหาโพธิณสถานที่ตรัสรู้เมืองพุทธกยาสาธารณรัฐอินเดียซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568เพื่อนำไปปลูกณพื้นที่สิริมงคลเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นมิ่งขวัญแห่งความร่มเย็นเป็นสุขของข้าแผ่นดินและเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาณาประชาราชสืบไปเอกนิติลงพื้นที่ตรวจความพร้อมไทยช่วยไทยพลัสวันเปิดโครงการพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท1มิถุนายน2569วันนี้นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศ์ศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงนายเอกนิติเปิดเผยว่ารัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60และประชาชนออกเงินเองร้อยละ40กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อรวม333บาทต่อวันและจำกัดวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเพื่อให้เม็ดเงินส่งถึงมือประชาชนอย่างครบถ้วนและโปร่งใสนั่นนายพยงศ์ศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 นของวันแรกมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนผ่านธุรกรรมรวม 1.1 ล้านรายการและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้า ทั่วประเทศโดยระบบเตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่กว่า 60% เป็นกลุ่มคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.05 ล้านร้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ไทยช่วยไทยพลัดคึกคักครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายทะลุ11ล้านบาทย้ำรัฐเตรียมช่วยผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักโดยหลังเปิดระบบเพียง30นาทีมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 62,000 รายจากผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านคนสร้างยอดใช้จ่ายรวมกว่า 11.12 ล้านบาทจากกว่า 70,000 รายการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1.05 ล้านแห่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงร้านค้าทั่วไปและบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารขสมก.ขณะที่ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการมุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตการราคาพลังงานและน้ำมันทั้งนี้วงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถนำไปทบเดือนถัดไปได้โดยระบบจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทในวันที่1ของทุกเดือนส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปได้รัฐบาลดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งาน1มิถุนายนนี้วันนี้1มิถุนายน2569นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำ Present Question เพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิตอลของภาครัฐนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และวางแผนร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและการจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญเช่นหมูไก่และเนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นและตัดสินใจวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยให้ร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและวางแผนธุรกิจระยะยาวทั้งนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชัน 5.50.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านางสาวรฤดากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถใช้ข้อมูลจริงมาช่วยตัดสินใจทางธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคดิจิตอลรัฐบาลต้องการให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีช่วยวางแผนธุรกิจได้จริงและใช้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวข่าวบริการและข่าวประกวดราคาโรงพยาบาลห้วยราชประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044696015-101เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการเทศบาลนครบุรีรัมย์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกับประมูลราคาเพื่อเช่าทรัพย์สินราชการโดยเปิดให้เช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์จำนวน2ประเภทได้แก่โรงฆ่าสัตว์ประเภทสุกรโรงฆ่าสัตว์ประเภทโคกระบือระยะเวลาเช่า1ปีดำเนินการฆ่าสุกรและแปรรูปเนื้อสุกรรวมถึงการฆ่าสัตว์ประเภทโคกระบือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดการยื่นซองแยกยื่นซองประมูลตามประเภททรัพย์สินคุณสมบัติผู้เข้าประมูลอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการประมูลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกำหนดการยื่นซองประมูลวันที่4มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 10:30 น. สถานที่ณห้องประชุมชั้น2เทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์044614616ต่อ503เว็บไซต์ www.buriramcity.go.thกรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเด็กซึ่งอาจมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงลอย ปวดศีรษะตาแดงจุดเลือดออกตามผิวหนังคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงปวดกล้ามเนื้อและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันลูกหลานจากโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคแนะนำ4วิธีสำคัญได้แก่สวมเสื้อผ้ามิดชิดลดโอกาสถูกยุงกัดใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งรวดและปรึกษาแพทย์เรื่องวัคซีนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ข่าวสุดท้ายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันพุธที่24มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ถึง 15:30 น.ณอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในงานมีการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560รวมถึงบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์021419261 021419264จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวและวิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จ ็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกรณิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับสำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบแล้วครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub นี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภเปาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มีภาคด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของผู้มีภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอ้าก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละ ได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนและด่วนและครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่และก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ OCPB.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพแหละครับและก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับ ระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำน่ะคือซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่ามันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
5: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เห็นนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 นพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
6: ร้อยเอกหญิงพตารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การ

0: สนับสนุนการจัดงานบางกอกพายเฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Thai จับถอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คนความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด PeacePeople และ pie โดย peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน people สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ pie คือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของบางกอกพายเฟสติวัล2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาลิชโยรายงาน
3: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
4: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #first100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection โป ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้นโดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #400stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชน ร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4 บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ64-66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64-66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70-72 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1 มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134 ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1 มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86 รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9 มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิด เด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
8: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี้
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าCCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประณามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่2-5มิถุนายน2569ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์อัครเดชคำพีระและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้เจอกันก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่1เดือนมิถุนายน2569นะครับเอาละฮะเริ่มต้นที่แวดวงกีฬานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาวิ่งทัพนักกีฬาไทยซึ่งส่งทีมเยาวชนนะครับชุดเยาวชนอายุ20ปีไปแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเอเชียนยู20ที่ฮ่องกงของเราได้เหรียญเดียวนะฮะเป็นการแข่งขันในประเภท4x100 เมตรชายนะครับก็มีไม้แรกธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ดาต้าครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้3ภัทรกรอินแสงและไม้4ครับน้อง4ครับอนุชาสง่าบ้านโคกนะซัดกับเกาหลีใต้ซัดกับอินเดียอย่างสนุกนะซัดกับไต้หวันเนี่ยโอ้โหนะความเร็วระดับนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นแค่ U20 นะฮะโอ้เวลาต่ำกว่า40วินาทีทั้งอันดับ1 2 3 4นะนะครับเหรียญทองเกาหลีนะครับ 39.75 นะครับของเราเหรียญเงินครับ 39.83 แพ้ไปนิดเดียวนะแล้วก็เหรียญทองแดงเราเบียดแซงไต้หวันนะครับ 39.86 นะครับอินเดียนั้นน่าจะหล่นไปอยู่ที่4นะครับซึ่งเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้ความสำเร็จมาอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนกีฬาในประเภท4คูณ100เมตรหญิงนะครับสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูนุชนะครับทางด้านของซานเทลมอริเซสนะครับแล้วก็ณัฐวดีวรุจิกฤตนะครับก็ได้อันดับที่6นะฮะ 46.21 ส่วน4คูณ400เมตรชายครับโอ้สู้เขาไม่ไหวจริงๆนะอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นนี่เขาจีนเนี่ย1 2 3 4เนี่ยเขาวิ่งก็แรงมากนะเราตามหลังนะโอ้โหสุดแรงเกิดแล้วแต่เราได้ที่6นะได้ที่5นะครับ3:06.82นะครับนำช่วงภูแพงสราวุธนวลศรีอดิศักดิ์พรพรมสมโพจน์นะครับแล้วทางด้านของคุณภัทรใจไกรจันทร์นะฮะ4คูณ400เมตรเราก็ไล่คู่ไล่มาตลอดเลยนะครับเกาะคือเกาะหลังต่อหลังเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหแรงประเภทที่พอถึงหน้าเส้นชัยนี่แต่ละชาตินี่โอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่านี่ชิด U20 นะครับส่วน4คูณ400เมตรหญิงเนี่ยได้ที่6นะครับ100เมตรชายนะครับชุติทัศน์หรือว่าตาต้านะครับได้ที่5 10.38 นะรอบชิงส่วนน้อง4นะอนุชาสง่าบ้านโคกอันดับที่5รอบรองนะ 10.53 นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยชาเทลมอริเซสนะครับเข้าที่5ในรอบคัดเลือกนะครับ 12.11 วินาทีนะครับณัฐนิชาแก้วอานาเข้าที่8นะครับในรอบคัดเลือก 12.36 นะครับแล้วก็มีหลายประเภทที่เราแข่งขันแต่ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับมี400เมตรชายเข้ารอบชิงอันดับที่8นะครับเบสราวุธนนท์ศรีนะ51.84 วินาทีนะครับนะ200เมตรหญิงก็ผ่านก็แค่รอบรองนะครับนะคือในระดับนี้นะก็ต้องยอมรับนะในระดับเอเชียเนี่ยทางด้านของอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นจีนเขาแข็งแกร่งนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออีกก้าวสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับก็เราได้เห็นความมุ่งมั่นของทีมกรีฑาไทยที่จะส่งนักกีฬานะครับไปแข่งขันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลก็มาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในฟุตบอลถ้วยรายการสุดท้ายของไทยปิดแมตช์ฤดูกาลนี้นะครับในฟุตบอลอาชีพของไทยก็คือช้าง FA ครับนะครับในฤดูกาลนี้การชิงชัยกันระหว่างบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์กับทางด้านของพิธีประจวบนะครับก็ผลปรากฏว่าทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยชนะไป1-0นะครับโรเบิร์ตซูนะครับยิงได้นะครับในนาทีที่94นะครับก็ต่อเวลาพิเศษนะครับในเวลา90นาทีเสมอ0-0นะครับใบเหลืองวอดเลยนะนะครับรวมถึงใบแดงด้วยนะผู้เล่นของพิธีประจวบในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับต่อออกไปเนี่ยนะครับ30นาทีเจอใบแดงไปด้วยนะครับก็โรเบิร์ตซูยิงประตูชัยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพนะครับ เป็นสมัยที่8ของประสาทสายฟ้านะครับแล้วก็เป็นสมัยที่3ของเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับของบุรีรัมย์นะต่อจากไทยลีกแล้วก็สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพนะฮะก็ยอดเยี่ยมนะสำหรับบุรีรัมย์นะคว้าแชมป์นะก็บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพเป็นสมัยที่8เงินรางวัล5ล้านนะครับส่วนพีทีประจวบ FC นะลูกทีมของสะสมภพประเสริฐนะทำงานได้ยอดเยี่ยมนะยันสู้กับบุรีรัมย์ได้อย่างสนุกนะฮะแต่ได้รองแชมป์นะครับ1ล้านบาทนะครับรางวัลช้างสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดนะครับนักกีฬาผู้มีน้ำใจยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นนักเตะของบุรีรัมย์นะครับสอสลักไหประโคนนะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์เนี่ยนะก็จะได้มีอีกทีมหนึ่งไปลุ้นถ้วยอาเซียนนะเป็นบีจีปทุมนะจะได้สิทธิ์ไปอีกทีมหนึ่งก่อนนั้นถ้วยอาเซียนก็จะเป็นบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีนะการที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ช้างเอฟเอครับก็จะไม่สิทธิ์ในถ้วยของเอเชียจะเป็นอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของบีจีปทุมนะได้ถ้วยนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาในช้างเอฟเอครับอีกลาสสันหลนนะลงเล่นเต็มที่เลยในช้างเอฟเอครับและบาดเจ็บครับก็ทำให้ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยก็เรียกทางด้านของสุรชาติสารีพิมพ์นะโอ้นี่เก๋านะเก๋านะมาร่วมทีมนะทางด้านของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะสุรชาติสารีพิมพ์นะลงสนามให้กับบีจีปทุมกว่า30นัดในทุกรายการ8ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับมี30กว่าและ30ปลายด้วยนะเก๋าแต่คมอยู่นะสุรชาติสารีพิมพ์นะกองหน้าของบีจีนะแต่กล้ามาร่วมในทีมชาติของเรานะครับส่วนพรุ่งนี้ U19 ก็ซ้อมอย่างนะเต็มที่เลยนะที่ลาปังการเซปักโบล่าคานิก้าเมืองเมนตันที่สุมาตราเหนือนะครับอินโดนีเซียนะของเราชุด19ปีซ้อมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะในก่อนที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นัดแรกกับบรูไนนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็ดูแลเต็มที่นะครับเราก็เจอกับบรูไนพรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีเจอกับมาเลเซียเจอกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอเชียร์นัดพรุ่งนี้ก่อนนะเจอกับบรูไนนะครับนะสำหรับทีม U19 ปีของเรานะนะครับก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เจอกับสภาพอากาศสภาพสนามก็คุ้นเคยกับบ้านเรานะคล้ายๆกันนะเจอบูไนพรุ่งนี้ติดตามในการแข่งขันก็เชียร์กันได้นะครับส่วนเช่นเดียวกันนะวันนี้ที่สนามซ้อมของเรานะทีมสนามซ้อม BGTC นะฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเราจะอุ่นเครื่อง3นัดนะครับในการเจอกับคีร์กีสถานกาลูต้าและซาอุดิอาระบีอิมิเรตส์นะฮะก็ทางด้านของชุด U23 นี่ก็ได้เรียกกิติพัฒน์วะสูงเนินนะจากพิธีประจวบเข้ามาแทนนพรุษรักษาชุมจากสงขลามีการบาดเจ็บนะครับส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่ติดภารกิจช้างเอเมครับมาสมทบนะไม่ว่าจะเป็นธนกิจโชคเมืองปักพลเอกมณีกรนะอุเซมาเที่ยงธรรมแล้วก็เจฮานาฟี่มามะนะครับมาร่วมทีมนะครับ U23 ชุดเตรียมเอเชียนเกมของเราเนี่ยนะครับก็จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลรายการอุ่นเครื่องนะครับ3นัดนะครับเจอกับคีร์กีสถานวันที่3เจอกับเกาหลีใต้ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันวันที่6แล้วก็เจอกับ UAE ชุด U23 วันที่9มิถุนายนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในไทยฟุตบอลหญิงก็มีแข่งเหมือนกันนะ3ฟุตบอล3เศร้า3ชาติที่เมียนมาเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังวันต่อไปนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะปารีสแซงต์แชร์กแมงนะก็โชว์ฟอร์มสมราคาความยิ่งใหญ่ในยุโรปป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3นะครับก็คว้าแชมป์ไปได้นะครับอาร์เซนอลก็ฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งนะแพ้จุดโทษปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับรอแชมป์อยู่นะอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่พุทธัสอารีนาบูดาเปสต์ฮังการีนะครับไคฮาเวิร์ตยิงประตูได้เร็วนะฮะให้อาร์เซนอลนำไปก่อนคืออาร์เซนอลเนี่ยนะพอนำปั๊บเนี่ยมาอุดเลยครับนำเร็วแล้วอุดแผนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าจะสู้กับปารีสยังไงแต่พอนำเร็วปั๊บนะไคฮาเวิร์ตอาร์เซนอลอุดพออุดปั๊บเนี่ยอุดยังมีวินัยส่วนปารีสก็เจาะแล้วเจาะอีกเจาะอีกเจาะแล้วก็เจาะไม่เข้าฮะอาร์เซนอลยอมรับนะในเกมรับทำได้ดีนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอุสมานเดเมเล่ฮะเจาะออกปีกเจาะออกปีกสุดท้ายก็อาร์เซนอลนะก็ทำเขื่อนแตกนะครับอุสมานเดเมเล่ยิงจุดโทษเพราะกองหลังของอาร์เซนอลไปทำฟาวนะครับออกเทเลทล่าหน่อยนึงคือถ้าไม่ทำฟาวก็ไม่แน่ใจก็จะเป็นได้ยิงหรือได้ผ่านหรือเปล่าของปารีสแต่ว่ากองหลังนั้นเตะสกัดไม่ดีนะครับอุสมานเดเมเล่ก็ยิงจุดโทษนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาร์เซนอลพอตีเสมอปั๊บก็มีโอกาสบุกขึ้นมาเหมือนกันสู้กันนะกับปารีสอย่างสนุกนะครับก็ต่อเวลา120นาทียิงจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กแมงยิงก่อนได้เปรียบนะยิงเข้าทุกลูกส่วนอาร์เซนอลคนที่ยิงไม่เข้าคือกาเบรียลมาร์กาเยสนะครับกองหลังนะยิงไม่เข้านะครับก็ ทางด้านของลุยเอนริเก้ก็นะลูกทีมของลุยเอนริเก้คว้าแชมป์ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะสองฤดูกาลติดเลยนะป้องกันแชมป์ได้คว้าแชมป์สองฤดูกาลติดเลยนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าปุญญาอาร์เซนอลรอคอยแชมป์ยุโรปสมัยแรกต่อไปนะครับอกหักครั้งที่2ปี2006ชิงกับบาร์ซ่านะครับนำอยู่และนำบาร์ซ่าอยู่ถึง85นาทีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก85นาทีนะก่อนหน้านั้นในปี2006 20ปีต่อมานะครับโอ้เป็นแชมป์อยู่65นาทีนะครับรอกำลังใจนะครับลุยเอนริเก้นี่ถือว่าเป็นกุนซือหนึ่งนะที่มีประสบความสำเร็จในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคว้าแชมป์1สมัยกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็2สมัยกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็3สมัยแล้วนะครับ คนที่ได้เยอะๆอย่างได้ถ้วยเยอะๆเนี่ยนะคาร์ลอันเชลอตตินี่5สมัยเนี่ยนะครับบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าซินซีดานก็เยอะเหมือนกันนะ 4-5 สมัยนะครับส่วนเงินรางวัลที่รวมๆกันแล้วนะครับถ้วยใหญ่ของยุโรปนะฮะก็น่าจะประมาณสักเกือบ150ล้านยูโรนะสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงที่คว้าแชมป์ส่วนอาร์เซนอลก็ประมาณ145ล้านยูโรนะส่วนทีมอื่นๆนะครับก็ทยอยลดหลั่นกันมาตามการเข้ารอบแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์น230ล้านยูโรลิเวอร์พูล110ล้านยูโรนะแอตเลติโกมาดริด105ยูโรเท่ากับเรอัลมาดริดนะบาร์เซโลนาก็100ล้านยูโรนะแมนซิตี้97ล้านยูโรนะเชลซีสเปอร์ก็ลดหลั่นกันไปเกิน80ล้านยูโรนี่คือลิขสิทธิ์สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังครับนักกีฬาอาชีพนะการถ่ายทอดสดเอาแข่งขันรอบลึกมีผลหมดเลยนะที่จะได้เงินรางวัลรวมถึงบุรีรัมย์ด้วยนะแข่งหลายถ้วยหลายรายการไป AFC Elite เนี่ยได้เงินมากกว่าแชมป์ไทยลีกอีกนะฮะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลทั่วยุโรปจบลงไปนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะมีข่าว2ข่าวก็จะเป็นข่าวมูจิเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะอาร์เนอร์สล็อตนะโดนปลดแบบไม่ทันตั้งตัวนะซึ่งก่อนนั้นเจ้าตัวบอกว่าแนวทางเขากับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้ายังมีเรื่องของการบทบาทในการวางแผนทีมอยู่เลยสัญญาเขาจะหมดในปีหน้านู้นแต่ล่าสุดนะครับนั้นได้รับแจ้งจากริชาร์ดฮิลกับทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับริชาร์ดฮิลเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกีฬาส่วนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็เป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารฟุตบอลของ FSG นะฮะก็ตัดสินใจปลดทางด้านของอาร์เนอร์สล็อตนะครับออกจากการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็มีหลายกระแสหลายประเด็นนะครับผลงานที่ไม่น่าประทับใจแล้วก็นักเตะซีเนียร์หลายคนนะครับต้องลาออกไปไม่ว่าจะเป็นโมซาลาแอดดิโอโรบินสันรวมถึงล่าสุดนะอิบราฮิมาโกนาเต้นะก็ไม่ขอที่จะไปต่อกับทีมนะอำลาทีมเรียบร้อยแล้วนะดีนะทางด้านของอลิซองเบเกอร์นะฮะยังอยู่ต่อนะทีแรกเหมือนจะไปยูเวนตุสนะก็นี่แหละเป็นเหตุผลนะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ปลดอาร์เนอร์สล็อตนะครับส่วนอิราฮิมาโกนาเต้ก็ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะอยู่กันมา5ปีนะตามหลังโมซาลาตามหลังทางด้านของแอนนี่โรบินสันนะฮะนะครับก็รอดูนะครับนะว่าทิศทางของลิเวอร์พูลใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปตอนนี้กำลังรออยู่นะครับนะส่วนเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับมาโคเบเชตินะนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันจักรยานยนต์ Moto GP สนามที่7อิตาเลียนกรังปรีที่มูเชโลอิตาลีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะนักบิดจากค่ายอาร์พิเลียเข้าเส้นชัยนะครับอันดับที่1 40นาที57วินาทีโดยประมาณนะฮะก็เก็บ25คะแนนเต็มนะครับส่วนที่2ฮาเก้มาตินเนี่ยทีมเมทจากทีมอาพิเลียเหมือนกันนะครับ1 2 1 2เลยนะครับดีที่3เป็นฟรานเชสโกบานยาย่านะครับจากดูคาติโรงงานเข้ามาเป็นที่3เนี่ยเกือบโดนไอโอกุระนะจากอาพิเลียไล่แซงด้วยนะดีที่ว่าฟรานเชสโกบานยาย่ายังเก่านะได้ที่3ส่วนไอโอกุระนะครับนักบิดจากญี่ปุ่นเนี่ยหล่นมาอยู่ได้ที่4นะได้ที่4นะครับก็คะแนนนำโด่งเลยนะครับมาโคเบชติ173คะแนนนะโอ้โหนำคะแนนตามหลังมาห่างๆก็โฮเก้มาตินนะ17คะแนนส่วนมาร์คมาเกสนะครับโอ้โหแบกความเจ็บนะฮะสลัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่และเท้านะไม่ได้แข่งขันที่ฝรั่งเศสนะฮะมาแข่งขันที่อิตาลีครับกับดูคาติก็โชว์ฟอร์มอย่างไม่ลืมไปเลยว่าเขาเจ็บนะได้อันดับที่7นะครับอยู่คะแนนตอนนี้100ขออภัยนะ71คะแนนอยู่ที่8ของตารางชิงแชมป์โลกนะครับสนามต่อไปของ MotoGP สนามที่8ของฤดูกาลนะครับไปที่ฮังการีนะครับที่ฮังการีกลางปีที่บาลาตอนปาร์คเซอร์กิตฮังการี 5-7 มิถุนายนนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับส่วนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรากับ World Superbike นะครับWorld Superbike Championship 2026สนาม6นะครับเรสแรกนะขยับจากสตาร์ทที่18 19ลนขยับขึ้นมาที่13นะเข้าใจที่13แต่ว่า ไปทำฟาวในช่วงรอบสุดท้ายนะครับก็ลนปรับอันดับลนไปอยู่ที่15ได้แต้มแรกนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็จะมีเรสที่2ของสมเกียรติจันทรานะหลังจากได้แต้มแรกวันอาทิตย์ก็แข่งขันเรสที่2ต่อนะจบที่15ก็คว้ามาอีก1แต้มรวมแล้วตอนนี้มี4คะแนนแล้วนะสำหรับสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda HRC ได้ไปแข่งขัน World Superbike นะครับนะมี1แต้มเป็น4คะแนนอยู่ที่23ตารางของนักบิดนะเส้นทางแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้น่าเริ่มที่จะดีขึ้นนะเป็นทางบวกอยู่นะฮะส่วนผู้นำนะของ World Superbike ก็คือนิโคโลบูเลกานะครับจากดูคาตินะครับก็นำคะแนนตอนนี้372คะแนนแล้วนะนำโด่งนะครับสนามต่อไปของ World Superbike ครับสนามที่7ของฤดูกาลแข่งกันที่ Emilia Romagna ที่ Misano World Circuit อิตาลีนะครับ13ถึง14มิถุนายนนะครับส่วนโมโตรุกกี้นะรุกกี้ Red Bull Moto GP Rookie Cup นะครับของเราเนี่ย Honda Racing Thailand นะส่งข่าวมานะครับว่าไมค์คิวครับเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นะครับนักบิดจากค่าย Honda ของไทยเนี่ยจาก Honda Race to the Dream นะครับไปแข่งขันด้วยรายการนี้ทำผลงานท็อป6ท็อป7นะครับใน Red Bull Moto GP Rookie Cup นะสนามที่3ที่ Mugello นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะนี่คือเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์ก็อนาคตนะมีโอกาสขึ้นสู่ MotoGP Moto2 ในอนาคตนะครับและนักบิดจากค่าย Honda อีกคนหนึ่งนะครับไปแข่งขันที่ Mugello ก็ทำงานได้ดีนะติดท็อปตลอดเลยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับเชียร์กันได้กับทางด้านของ Facebook ของ Honda Racing Thailand นะครับนักบิดของเรานะหลายๆคนนะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะครับส่วนเรื่องของจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2569สนามที่2นะฮะวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะมีชิงชัยกันทั้งหมด25เหรียญทองนะครับอภิสราศรีมงคลนี่แหมนะก็คว้าคนเดียวเลยใน8เหรียญทองเลยนะจากการแข่งขันทั้งหมดนะทั้ง3วันนะฮะนี่คือชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับอภิสราศรีมงคลจากพราหมณ์19นะครับคว้าแชมป์ไปในคิรินประชาชนหญิงนะครับเปิดสู้4กิโลนะฮะก็มีณัฐกิจแก้วน้อยนะฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46ณัฐกิจนี่เป็นน้องทักแก้วน้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิดสู้4กิโลณัฐชาสงเคนจากฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เปิดสู้4กิโลนี่น้องอภิสราศรีมงคลได้ที่2นะสปรินต์บุคคลชายนะฮะประชาชนชาย TJ ครับจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่1นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาก็เอเชียนเกมที่2แล้วก็ยินยงเพชรรัตน์นะชุดเอเชียนเกม1 2 3เลยนะครับแล้วก็สปินประชาชนหญิงนะครับกัญญารัตน์หนองแก้วจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1นะครับอภิสราศรีมงคลนี่ได้เหรียญเงินนะครับพอยเรทเนี่ย12กิโลนะนัทนิชาสงเคนนะครับจากฟิชแมนเฟรนเชียงใหม่นะอันดับที่1นะ73คะแนนที่2อภิสราศรีมงคลนะครับแล้วก็พอยเรท30กิโลประชาชนชายนะที่1ก็คือศักชัยพอดีงามนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ67คะแนนนะครับส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันก็คือจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียงานใหญ่งานสำคัญเลยนะครับ6-7 มิถุนายนนะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์นะชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครไปง่ายไปสะดวกนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านรถเมล์ก็ผ่านรถตู้ก็ผ่านแต่ว่าไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสบายใจนะวิ่งถึงหน้าห้างเลยทีเดียวนะครับตามรายละเอียดแล้วก็ได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับซึ่งรายการใหญ่นะครับรายการนี้จักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราได้รับอนุมัติในการจัดจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับจากที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับ 6-7 มิถุนายนนะครับก็มีแข่งขันเป็น2ประเภทนะครับวันที่6มิถุนายนก็คือประเภทแชมเปี้ยนชิพนะ6มิถุนายนนะระดับชิงแชมป์เอเชียนะนักกีฬา 2-11 ปีนะครับจากชาติสมาชิกของ ACC ร่วมแข่งขันนะครับส่วนวันที่7มิถุนายนก็จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วไปสมัครแข่งขันอย่างอิสระนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะ9เดือนกันยายนเป็นต้นไปทั้ง2วันนักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละรุ่นก็ได้เสื้อรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลประกาศเสียบัตรและตุ๊กตาที่ระลึกนะครับมีรางวัลมากมายนะครับมวยอันดับ1อันดับ2 3อันดับ4ถึง10นะได้รางวัลหมดเลยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสามารถก็พาไปซ้อมนะสมัครแข่งขันได้ที่ thaicycling.or.th แล้วก็ไปซ้อมสนามจริงจอดรถฟรีด้วยนะในวันที่4นะวันที่4วันที่5นะครับนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รายละเอียดติดตามได้นะครับนะที่ thaicycling.or.th หรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับพลเอกเดชาเฮงประสีการันตีนะผู้ปกครองเอาเด็กไปแข่งขันสนุกแน่นอนจักรยานขาไถการันตีเลยนะครับ
2: ส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเราเดินทางถึงจีนแล้วนะครับที่สนามบินนานาชาตินานหนิงลูโซนะครับเมืองหนานขออภัยนะฮะหนานจิงลูโซนะเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้ก็3ชั่วโมงเสร็จนะครับนั่งรถไปยังโรงแรมต่อนะก็วันนี้ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะที่หนานจิงนะที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับมีเรื่องของการยืดร่างกายการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟเปิดบอลนะการเป็นเรื่องของเกมบุกหลังจากนั้นการซ้อมโค้ชออสนะก็ให้นักกีฬาเข้าฟิตเนสอีก1ชั่วโมงเสริมความแข็งแกร่งนะฮะฟิตซ้อมอย่างเต็มที่แล้วโค้ชออสนะครับไม่มีหลอดแหลกแน่นอนสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับเราก็จะมีการซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะซ้อมที่สนามแข่งในช่วงบ่ายนะครับซึ่งนัดแรกของเราในนิวชั่นลีก2026นัดแรกวันที่3นะครับ14นาฬิกาตามเวลาในไทยเจอกับยักษ์ใหญ่จากยุโรปเซอร์เบียงานนี้งานหนักเลยนะตบกันกระจายเลยนะไทยกับเซอร์เบียวันที่3มิถุนายน14นาฬิกาแล้วก็เจอกับจีน4มิถุนายนนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีเนี่ยเดี๋ยวภาพการแข่งขันนี่รายงานสดๆได้นะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียม6มิถุนายน14นาฬิกาเจอกับเช็ก7มิถุนายน10นาฬิกา30นาทีนะฮะรอเชียร์สาวไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะไปซ้อมไปถึงสนามแข่งขันแล้วนะสู้อย่างเต็มที่นะซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแข่งขันเพื่อเอาแต้มนะให้กับทีมชาติไทยในสัปดาห์แรกของการแข่งขันที่จีนนะครับส่วนวอลเลย์บอลสุดเล็กประชาชนกอชายชิงถ้วยแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่านะคู่ชิงที่3ก่อนนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเจอกับประเสริฐนิกรกุลนะครับประเสริฐนิกรกุลชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย3ต่อ1เซตนะครับ25 22 19 25 25 22และ25 22นะครับคว้าอันดับที่3นะครับ15นาฬิกาคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่าง2ทีมจากกองทัพไทยเลยนะครับกองทัพบกเจอกับกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เป็นกองทัพอากาศชนะกองทัพบกไป3ต่อ1เซตนะครับนะ3ต่อ1เซตนะครับด้วยคะแนนนะครับกองทัพบกชนะไปก่อน25 21นะครับกองทัพอากาศชนะ26 24 31 29และ25 21โอ้โหโดยเฉพาะเซต2เซต3เนี่ยใครไปเชียร์นะที่ราชภัฏสวนสุนันทานะครับอาคารสูงสุขภาพและกีฬาสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหเล่นกันถึงดิวถึงดิวและถึงดิวอ่ะคิดดูฮะดิว2ห่างฮะโดยเฉพาะเซต3เนี่ย31ต่อ29อ่ะโอ้โหนี่วอลเลย์บอลชายเล่นกันมันนะสุดท้ายกองทัพอากาศคว้าแชมป์ไปนะคว้าแชมป์ไปนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเมื่อ2วันก่อนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลลงนามกับญี่ปุ่นนะครับในการส่งทีมเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชียนเกมนะซึ่งพิธีลงนามข้อตกลง MOU นะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นและสโมสรซากะฮาชิมิสุสปอร์ติ้งนะจาก SV League นะครับก็มีการทำ MOU กันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับชั้น12การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสมพรใช้บางอย่างในสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มิสเตอร์คานามิเซโตะรองอธิบดีสำนักงานส่งเสริมโครงการกีฬาซากะสปอร์ตพารามิสจังหวัดซากะนะครับแล้วมิสเตอร์ทาเคโนริโคบายาคาวะนะครับประธานเจ้าที่บริหารสโมสรวอลเลย์บอลซากะฮิซามิสุสปริงนะครับลงนามร่วมกันลงนามข้อตกลงนะโดยมีทางด้านของเรือกาโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐนะครับเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับรวมถึงโค้ชออสด้วยนะก่อนนั้นนะครับแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็เป็นการร่วมมือกันนะฮะในการ MOU แล้วก็ร่วมมือกันกับทางด้านของจังหวัดซากะของญี่ปุ่นในการให้นักกีฬาเราได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องที่จังหวัดซากะของญี่ปุ่นล่วงหน้า10วันนะก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนากาย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเราโชคดีนะครับได้พันธมิตรดีๆนะจากญี่ปุ่นนะฮะเราได้ไปฝึกซ้อมก่อนรู้จักสนามนะรู้จักสภาพอากาศก่อนนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละพอได้นะรู้เรื่องของบรรยากาศดีๆนะสนามแข่งขันนะครับก็ทำให้เรานะเตรียมตัวได้ดีนะครับเรื่องของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาได้จะทำโครงการคาราวานคนกีฬา2569นะครับมอบงานกีฬา อเนกประสงค์ให้กับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับหรือว่าพี่เหม็นนะครับนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณจรูนวณิชชาที่ปรึกษามูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาและคณะกรรมการบริหารสมาคมรวมถึงสื่อมวลชนนะจากส่วนกลางเดินทางมาร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนะครับนางขออภัยครับนางพัฒนันพัฒนะผู้ที่เลิศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางโรงเรียนบ้านหนองแวงก็จัดชุดต้อนรับนะฮะมนต์เสน่ห์ชัยภูมิศิลปินเรื่องของศิลปะถิ่นอีสานนะแล้วก็กีตาร์บอยไทยแสดงโดยนักแสดงจากนักเรียนจากชั้นป.3 ถึงป.6 กว่า32คนนะครับนะแล้วก็มีอาจารย์ร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วสันต์วังคามนะครับทางด้านของคุณสอนประกายเหมือนคุณนะครับร่วมกันคุณสอนประกายเหมือนคุณทศนะร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกสอนนะอาจารย์ผู้ฝึกสอนร่วมกันสอนนะฮะให้น้องมาแสดงนะกีตาร์มวยไทยศิลปะถิ่นอีสานนะครับมนต์เสน่ห์เมืองชัยภูมิให้กับทุกคนที่เข้าไปร่วมงานได้ชมกันนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณพัฒนันท์นะก็บอกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับที่ทางด้านของสมาคมนะมอบอุปกรณ์กีฬานะครับลานกีฬาให้กับทางด้านของโรงเรียนมูลค่ากว่า 330,000 บาทนะครับโดยเฉพาะทางด้านของแกรนด์สปอร์ตก็มอบนะอุปกรณ์กีฬาอีก 100,000 บาทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆลานกีฬาให้กับโรงเรียนลานกีฬาอเนกประสงค์นะครับให้กับนักเด็กได้เล่นกีฬากันนะครับก็คุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะฮะก็บอกว่าเราก็มอบมาแล้วนะครับนะกว่าก่อนหน้านั้น17ครั้งนะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่18นะครับตั้งแต่ปี2555นะครับปีนี้ก็มอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาภิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการห หัวข้อ

0: ประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
1: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
3: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศการเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินทร์หนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
4: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินทร์ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะมุหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าต ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือหน้าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3ล้าน1แสนล้านเยนหรือประมาณ630,000ล้านบาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Shoprite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำไป2อันเดอร์พา211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พา216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิดแบบต่อเนื่องสะสมไปแล้ว372คะแนนสำหรับศึก World Superbike สนามต่อไปสนามที่7ของฤดูกาลจะแข่งขันกันที่เอมิเลียโรมันญาสนามมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตอิตาลีในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์จอมเก่าวัย40ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนริมเส้นวัย21ปีจาก PT ประจวบ FC ที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในฤดูกาลล่าสุดสุรชาติทำผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ประทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี ถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้วไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
11: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆหมายความว่ามีความแกล้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว
10: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นรางวัลประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยให้วรรณกรรมเป็นพลังในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่ใช้รองรับสิ่งที่สำคัญค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่า1กิโลเมตรประมาณเป็นผลงานการประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมลืมตาพบกับความมืดมิดฟ้ายังไม่ทันสางเมื่อคืนค่อนข้างตื่นเต้นกับเช้าวันใหม่ที่กำลังมาถึงผมสูดลมหายใจปลอดโปร่งแม้ถ้าทั้งคืนจะหลับๆตื่นๆแต่ทว่าอาการอ่อนเพลียจากการนอนไม่เพียงพอกลับไม่ปรากฏผมสูดลมหายใจอีกครั้งพลิกตัวตะแคงขวาฉันก็สอกข้างซ้ายลงบนที่นอนนุ่มใช้แรงจากเอวและแผ่นหลังยกศีรษะขึ้นจากหมอนทิ้งน้ำหนักลงที่ข้อศอกซ้ายยืดแขนขวายันลำตัวขึ้นมานั่งในท่าพับเพียบประคองสมดุลร่างกายให้แผ่นหลังตั้งตรงจับขาเหยียดบนที่นอนทีละข้างบรรจงพับผ้าห่มพื้นวางให้เรียบร้อยที่สุดวางลงบนหมอนอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นม่านตาขยายกว้างสิ่งของต่างๆภายในห้องปรากฏชัดขึ้นความสลัวรางผมขยับตัวลงจากฟูกที่นอนชันเข่ากระเถิบไปบนพื้นกับเบื้องเย็นเยียบมุ่งตรงไปยังมุมห้องใกล้แผงสวิตช์ไฟเอื้อมมือขวาคว้าด้ามไม้กวาดยืดตัวชูปลายด้ามครอบแผงสวิตช์เปิดไฟห้องนอนแสงสว่างสาดส่องทั่วทั้งห้องเพียงชั่วพริบตาผมพยายามเงี่ยหูสดับฟังเสียงจากภายนอกไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวใดแทรกผ่านผนังห้องเข้ามาทุกคนในบ้านน่าจะยังคงหลับสนิท

0: รายนิ้วกลางข้างซ้ายเกี่ยวชายเสื้อยืดเลิกสูงขึ้นมาคาบไว้ในปากรั้งชายเสื้อเลื่อนหลุดจากมือไหล่ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะขยับหัวไหล่ฉุดแขนทั้งสองข้างออกจากชายแขนเสื้อจากนั้นจึงดึงคอเสื้อให้หลุดออกจากศีรษะสูดลมหายใจหอบเหนื่อยเล็กน้อยพร้อมเอื้อมือซ้ายไปด้านหลังล้วงนิ้วหัวมือเข้าไปในขอบกางเกงอย่างยืดออกแรงจากต้นแขนและขอบกางเกงแล้วก็ล้วงนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเข้าไปช่วยปลดกางเกงออกจากร่างกายเป็นชิ้นสุดท้ายจนเปลือยเปล่าแล้วก็กระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องอีกครั้งไม่กวาดอีกด้ามวางพิงผนังรอให้คว้าขึ้นเคาะแผ่นสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำทันทีที่หลอดไฟสว่างผมจึงกระเถิบแทรกผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปภายในพื้นกระเบื้องแห้งสนิทผมกระเถิบเข้าไปใต้ฝักบัวชูข้อมือทั้งสองข้างเอื้อมประกบวาล์วหมุนเปิดปิดน้ำออกแรงบิดสายน้ำเย็นหลั่งไหลโปรยปรายจะลงร่างจนเปียกชุ่มกระเถิบย้ายออกจากบริเวณใต้ฝักบัวหยิบโฟมล้างหน้าจากพื้นห้องน้ำด้วยมือขวาข้างที่ถนัดที่สุดใช้ส้นมือซ้ายดันเปิดฝาประคองหลอดโฟมล้างหน้าแนบไปใต้คางออกแรงกดบีบแบฝ่ามือซ้ายลองรับสายตาจับจ้องเฝ้าระวังไม่ให้ครีมโฟมไหลออกมามากจนเกินไปเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะจึงใช้ปลายคางปิดฝาให้สนิทประกอบฝ่ามือหย่อนถ้วยออกแรงขยี้ครีมโฟมให้เกิดฟองลูบไล้ใบหน้าอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นใช้สันมือขวาปั๊มครีมสบู่เหลวออกจากขวดฟอกครีมสบู่เนียนนุ่มขัดถูทุกซอกทุกมุมเท่าที่แขนเร็วรีบจะอนุญาตให้ไปถึงผมก็เถิบตัวเข้าไปใต้ฝักบัวอีกครั้งปล่อยให้สายน้ำชำระล้างร่างกายจนหมดจดเอื้อมข้อมือทั้งสองข้างประกบรอบบ่าเปิดปิดน้ำออกแรงบิดหมุนปิดกั้นไม่ให้สายน้ำจากฝักบัวหลั่งไหลออกมาอีกก็เถิบออกจากห้องน้ำด้วยความระมัดระวังถ้าหากว่าเสียสมดุลผมอาจจะลื่นถลายลงไปฟาดกับพื้นอันเปียกชุ่มพอพ้นประตูห้องน้ำจึงได้ใช้ข้อมือทั้งสองข้างประกบชายผ้าเช็ดตัวที่พาดบนราวตากผ้าผมไม่ต้องใช้แรงมากมายนักเนื่องจากราวตากผ้ามีความสูงจากพื้นเลยระดับสายตาไปเพียงเล็กน้อยผ้าเช็ดตัวร่วงลงมากองที่พื้นบนหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังบอกเวลา6 นาฬิกาพอดีผมยังพอมีเวลามากสำหรับตัดเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเช็ดผมแล้วก็เนื้อตัวจนหมาดแห้งผมก็ถึงไปเปิดกล่องเก็บเสื้อผ้าที่วางอยู่กับพื้นตรงมุมห้องหยิบกางเกงชั้นในขึ้นมาสวมใส่เป็นชิ้นแรกชันเข่าทั้งสองข้างกดส้นเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้าสวมกางเกงชั้นในจากปลายเท้าแล้วก็จับขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปกับพื้นจากนั้นก็รูดกางเกงชั้นในผ่านหน้าแข้งหัวเข่าขึ้นถึงสะโพกปลายนิ้วเกี่ยวขอบยังยืดด้านขวาเอ็นตัวทีน้ำหนักไปด้านซ้ายเพื่อยกก้นให้ลอยขึ้นจากพื้นนิ้วที่เกี่ยวขอบยังยืดดึงรั้งให้ขอบกางเกงชั้นในเลื่อนหลุดจากสะโพกย้ายตำแหน่งมาที่เอวผมสูดลมหายใจหอบเหนื่อยจากนั้นก็เลือกกางเกงวอร์มขายาวสีแดงเลือดหมูขึ้นมาสวมใส่ในลักษณะเดียวกันผมลังเลใจว่าควรจะเลือกหยิบเสื้อยืดตัวใดขึ้นมาสวมใส่ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบเสื้อยืดสีเหลืองมัสตาร์ดคลี่เสื้อยืดที่พับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมุดศีรษะผ่านคอเสื้อล้วงแขนผ่านแขนเสื้อทีละข้างผมเริ่มได้ยินเสียงนกเช้าแววผ่านเข้ามาทางบานหน้าต่างผมนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าระบายลมหายใจออกถามตัวเองว่าตัดสินใจรอบคอบดีแล้วหรือไม่เพียงแค่ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวก็ยังเหนื่อยหอบขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ทันที่คำถามจะจบประโยคอีกใจหนึ่งกลับบอกให้เลิกตั้งคำถามเสียตัดสินใจแล้วย้ายอุปสรรคมาบั่นทอนจนทำให้เจตนารมณ์ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ไม่ทันได้เริ่มต้น
1: Thank you.

เมื่อคืนผมแจ้งความประสงค์กับครอบครัวระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำว่าเช้าตรู่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองพ่อกับแม่ต่างมีสีหน้ากังวลใจพยายามให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ควรออกจากบ้านไปโดยลำพังผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแต่ทว่าผมก็ยังยืนกรานหนักแน่นที่จะบรรลุภารกิจสำคัญด้วยตัวเองให้ได้ปกติแล้วเวลามีธุระจำเป็นจะต้องออกไปไหนพ่อจะเป็นคนขับรถพาไปและทุกครั้งที่ออกจากบ้านพ่อจะต้องอัพเก็บวีลแชร์แล้วก็ยกไปเก็บใต้ฝากระโปรงท้ายรถพ่ออายุมากแล้ววีลแชร์มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะปล่อยให้พ่อคอยยกขึ้นยกลงอยู่รับไปผมต้องการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สีหน้าของพ่อกับแม่ยังไม่คลายกังวลแต่ทั้งสองก็น้อมรับเหตุผลไม่ได้โต้แย้งหรือใช้อำนาจปกครองห้ามปรามเป็นความโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่แม้จะหูกังวลมากมายแค่ไหนหากตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคัดค้านซ้ำยังพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่หลังมื้อค่ำเราทั้งสามคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องนอนผมคิดวางแผนการเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางน่าจะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเวลาในการเดินทางด้วยวีลแชร์น่าจะไม่เกิน45น่าจะไม่เกิน45นาทีถึง1ชั่วโมงควรออกจากบ้านเวลาใดเพื่อไปให้ถึงคูหาเลือกตั้งก่อนเวลาอีกตื่นเต้นกระสับกระส่ายเข้าคูหาเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2559นับจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ซ้ำยังเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รับหายไปนานนับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557พบตอนที่ตะแคงขวาทีซ้ายทีหลับๆตื่นๆเวลากำลังนับถอยหลังสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย6นาฬิกา27นาทีผมเหลียวมองหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังเป็นครั้งสุดท้ายกระเถิบออกจากห้องนอนทางบ้านเงียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตื่นนอนเลยสักคนผมก็เดินไปบนพื้นกระเบื้องเงยหน้ามองกรอนประตูวงกบด้านบนบานประตูอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอื้อมมือไปคลายกรอนได้ด้วยตัวเองผมกระเถิบไปหน้าประตูห้องนอนของพ่อแม่ขอห้องนอนเรียกพ่อให้ออกมาช่วยเปิดประตูบ้านใช้เวลาสักครู่ก่อนที่พ่อผมจะเปิดประตูห้องนอนออกมาในมือท่านถือพวงกุญแจสำหรับไขเปิดประตูรั้วออกมาด้วยผมก็ทำตามพ่อไปไม่ทันถึงทางพ่อคลายประตูเปิดบ้านแล้วก็เดินท้ายออกไปเปิดประตูรั้วแทบจะในทันทีผมก็เถิดออกจากบ้านวีลแชร์จอดไว้ตรงมุมเดิมเลี้ยงเท้าแขนทั้งสองข้างลงบนพื้นออกแรงบิดเอวพลิกตัวตั้งหลักในท่าคลานพาดแขนซ้ายค้ำเบาะนั่งยืดตัวยกแขนขวาวางค้ำรับน้ำหนักสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนซ้ายตั้งตรงสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนขวาให้ตั้งตรงใช้แขนทั้งสองข้างค้ำยันทิ้งน้ำหนักไว้ที่ไหล่สูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังบิดเอวยกก้นขึ้นนั่งบนเบาะเม็ดเหงื่อผุดพลายมาหน้าผากขยับจัดระเบียบร่างกายให้เข้าที่เข้าทางจับขาวางเท้าลงบนที่พักเท้าลักแร้ของผมเปียกชุ่มทั้งที่อากาศยามเช้ายังคงเย็นสบายประตูรั้วเปิดกว้างพ่อเดินขบไหล่ผมเบาๆถามว่าไหวไหมผมยิ้มยักหน้าให้พ่อแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้พ่อยิ้มให้กำลังใจ
ยืนรอเคียงข้างเป็นเพื่อนจนการหายใจกลับมาเป็นปกติผมปลดล็อกวีลแชร์ฝ่ามือหมุนกงล้อปรับตำแหน่งให้ท้องเดินทางออกแรงจากต้นแขนหมุนกงล้อเคลื่อนไปข้างหน้าทางลาดเชื่อมต่อเฉลียงกับพื้นซีเมนต์บริเวณที่จอดรถผมปล่อยวีลแชร์ให้ไหลลงทางลาดโดยใช้ฝ่ามือคอยห้ามล้อเพื่อชะลอความเร็วโยกแขนหมุนกงล้อเคลื่อนผ่านประตูรั้วสู่ถนนคอนกรีตหน้าบ้านแดดยามเช้าท่อแสงอ่อนกว่าที่คาดการเอาไว้จากบ้านกว่าจะไปถึงหน้าปากซอยระยะทางน่าจะไม่เกิน350เมตรผมสูดลมหายใจเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดถนนคอนกรีตในซอยเงียบเชียบพ่อถามย้ำว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมผมพยักหน้ามุ่งมั่นจุดหมายปลายทางกำลังเฝ้ารออยู่บนทางข้างหน้า

0: 30เมตรแรกจากการหมุนวงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ราบแล้วก็ริมไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นส่วนลาดยางมาต่อยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับที่กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว
1: Thank you.

Thank you.

เป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับบอกว่าแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรที่ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองครั้งกงล้อวิวแชร์ไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วเริ่มลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบถึงกลางซอยวัดเฉิบเย่อท่วมสูงแต่น่ากลัวสัตว์มีพิษแต่โผล่มาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพาดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์เดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถยึดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าช้าคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลงนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิดI'm not sure if you're going to be able to do that.

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งประพันธ์โดยปรัชญาพงษ์พาณิชย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมในเรื่อง1กิโลเมตรโดยประมาณกันต่อได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกาณนนท์นันตสุคนครับรัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ทางไทยเปิดอ่านแสดงจังหวัดสระแก้วสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาบันคือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างเราจะพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดที่ช่วยลด

0: บุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี
1: ่ได้ร่วมพระบรมีแห่งสมเด็จพระนครีพันธุ์ภูมิภาคจากผ้าไหมหน้าบาสู่ผ้าบาติกชัยสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์มิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยวิธีค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วและแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ถึงที่สุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือปิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อที่อยากใจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา4วงเล็บ2เรียบร้อยแล้วปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติภารกิจบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านรือปออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้
5: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดตราดที่วาดว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณป่าด้านหลังด้านพักอาศัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้ก่อเหตุเชื่อว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนขยายผลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปซึ่งตลอดการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้แนวทางสันติวิธีและการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดพระพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนขั้นสูงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงกำชับให้กรมอุทยานเข้าช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องรวมทั้งสั่งการให้เร่งประสานการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง2คนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่ป่าลึกพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตรวจตราและติดตามพฤติกรรมของโขลงช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตั้งป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้

0: างงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: เฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุนเกษตรเปรมขวัญราชเมืองสยามเพ็ญพระเกียรติเริกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเลิศพระนามรามสกลพระการุณอุนอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเรื่องบาทแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนาวินยศกิติยะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1
3: พดุงเติมเฉลิมพระชนมงคลเลิศปวงประชาบานเบิกสโมสรน้อมบังคมก้มเกล้าถวายพระพรเกียรติกำจรทั่วล่าทั่วฟ้าดินขอพระองค์ทรงสุขเกษมสารสถิตสรานแม้นมาศทั้งศาสตร์ศิลป์วันที่3มิถุนาประชายินมิรู้สิ้นเทิดพระเกียรติทวีเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสุนิสาเอมสมบุญผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์

0: เฉลิมพระชนมพรรษาแด่ที่มีดลดิษฐีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพยัตปรากฏก้องเกิดไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนาลีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาทเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมส่งพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท้ซ้องเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำดงใดให้สำฤทธิ์เทพประทานพรสลิดวิจิตสมัยจะตุรพิษพรดลมงคลชัยสถิตเป็นนิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุปราณีมหาพัฒนไทยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร
1: ์เฉลิมพระชนมพรรษาเหล่าประชาทุกท้องที่แซ่ซ้องกระดุดีถวายพระพรชัยมงคลขอทรงพระเกษมเปรมพระราชกฤทัยทุ่งเป็นพระมุ่งขวัญกมลเคียงคู่ไทยนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดทั้งงานจังหวัดสุรินทร์
2: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
3: แค่สูบบุหรี่มันเล็กนิดเดียวเองถ้าไม่เกิด
4: แม่บ้านอย่างเราทำอาหารสามมื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
2: แหมจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
5: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงเยอะเยอะนานทีเผาไรเนาะ
2: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตน้องกรมประชาสัมพันธ
6: ์หน้ากากแมวขวดต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์ที่ลูกได้นมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังสัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนที่เร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวของขึ้นทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน11:00 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาธร
8: เพลง อาการหลอกหัวใจจิตใจของคุณเนี่ยแย่มากหมอก็ไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่หมอแนะนำว่าคุณควรจะกลับไปกับครอบครัวของคุณแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่คุณรักแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือไม
9: ่ผมเป็นเด็กฟ้ามาตั้งแต่เด็กฟ้าคือรักแรกของผมเธอเป็นคนน่ารักเวลาผ่านไปครอบครัวของฟ้ามีปัญหากันบ่อยเธอก็เปลี่ยนไปแต่สำหรับเธอยังเป็นฟ้าที่ผมรักอยู่เสมอ
10: คร
9: ับ
10: สวัสดีครับ
11: อ้าวสวัสดี
9: ผมเลยตัดสินใจใช้เวลาช่วงสุดท้ายเพื่อมาเจอกัน
12: เรื่องเราเก่าๆเรื่องแมงเม่าบินเข้ากองไฟยังข้ามตัวมันยังก็รู้ไฟจะเผาแต่วันนี้ได้รู้สึกถึงในใจความจริงที่แท้มันเงาเพียงลมพัดเบาๆเหน็บหนาวใจมันสลายฉันเห็นแสงไฟสว่างก็แค่ว

0: ถึงเรื่องเบาๆถ้าหากมีโอกาสช่วงเที่ยวนี้ต้องลำถูกเธอโอบล้านไปกว่าและยังมันโกถึงความเป็นอ่อนใจของที่จะสลายเมื่อเดินตอนนั้นก็ยัง
1: คนบอกเลือกแฟนเลย
2: ป้าเหรอฟ้าจะไปเอามาจากที่ไหนอ่ะ
1: ก็ไอ้โง่นั่นไงถ้าเธอไม่ทำฉันจะเอาคลิปเธอเป็นอาจารย
3: ์ฟ้าจะไม่ต้องใช้เงินจริงๆไงมาช่วยหน
0: ่อยแกก็รู้ว่าเขาหลอกใครอยู่ตื่นยอดอาการของคุณแย่มากกว่านี้เป็นแมงเมาเมาในใจจะตายก็ได้รับเธอแค่เท่านั้น

0: งจะจีบแต่ขา
1: ดูทั้งรู้ว่าแม่มันร้องแต่แล้วมันยุ่งว่าและดีกับไฟดินต้องปัดคิดยังปีกคิดไฟนั้นมันสวยงามไม่เคยแกล้งตัวความร้องของไฟแค่เพียงอยากทำอยากใช้ต้องการความหวังที่รอมานานคือการดีเข้าองค์การ

0: ผมอยากให้พวกทำใจไว้ลูก
1: รู้ไหมเงินที่มันให้เป็นเงินเก็บประกันมัน
2: ฟ้าเราอยากไปทะเล
3: ว่าจะทำเป็นแฟนคนเดิมนะ

แผ่นดินคุ้มกายเพื่อตาอยู่สุขหายดอกฟ้าแสงทางหากใครได้เห็นกับลุงลงไปฝันว่าโง่ติดตามเล่าสามเพื่อใจน้ำดินยังคับขี้ข้าวสูงหากใครได้ชมที่ลบกับข้าวของสูงใจจะขอไปฟังแต่นาเดียวขอคบน้องเกี่ยวยิ่งเกิดใจได้แต่ตรงไหนไปฟังใจฟังโอ้ลาสุดน้ำแห่งเมืองที่ใหญ่ฟังย้ายต่อใจย้ายวังยังตราคอกุลาเป็นสีดำพอเมื่อยามแสงส่องตาตัวสุรียามแมงมันล้วนน้ำสานโอ้พอดันน้ำสั่งไหลงานใจดีไปเห็นผู้สาวจะลองลอยหมู่ปลาใหญ่หอยลอยเล่นดีสิ้นแสงสุริสาสีแสงยาว

นาสวรรค์แห่งเมืองปราศรีที่หายไปฝันหายปองใจยายวางอยู่เพียงประคองกุหลาบเป็นสีดังทองเมื่อยามแสงส่องหากตัวงสุรีย้ำแดงคำลุ้มน้ำสาย

หมอฟ้าสีคราหมอสีตาเทียดไฟฟ้าหรืออยู่แค่มือลำซ้อยอยู่ตรงไหนความมั่นใจที่จะรักเธอสิ่งที่ได้ลิ้มมองประคองภาพนาใส่รอบตาฝันแค่นั้นอยู่ที่จุดพักผ่าอยู่ตรงนั้นความมั่นใจที่จะรักเธอโปรดช่วยแม่นำช่องทางที่จะเจอ

ที่สุดซึ่งเดินมาจนมันหุ่นหวาดจะมือยาที่ผ่านไปแล้วอยู่ตรงไหนความเหมือน

ไกลสุดขอบฟ้าหรืออยู่แค่มือลำพองอยู่ตรงไหนความใจที่ดารา

ความมันใจที่จะรักเธออยู่ตรงไหนความมันใจที่จะรักเธอ

โอ้วันนี้จะเป็นอย่างไรฟ้าใสลมไหวใบไม้หักสีมองให้ถึงสุดอากาศสวยลมดีดีว่าวันนี้มีไม้ที่ไงน้อเธอโบกโบกสู่ฟ้าจะมีวันใหม่มุ่งหมายคืออะไรที่ได้เจอแล้ววันนี้ทางสายใหญ่ใจของเธอจะเจอกับปัญหาหรือยังThank you.

Thank you.

ที่จุดหมายที่ได้น้องเกิดมองไม่ซึ้งคืออากาศสายลมดีฟ้าวันที่มีจุดหมายที่ได้น้องเกิด

มองเยื่อหัวใจเท่านี้ทุกตาได้คิดเจ้าหวังเป็นผู้ออกมาที่มีดาผู้ไว้ตั้งแต่ไหนมาเป็นทางให้เงายังสู้ให้ฉันเท่าให้หายสงสัยโอ้หวังจากหากผู้เคียงหักหาแต่ยังไม่ยอมกินเจ้าสองคำคิดทางตัวใจเป็นตามคนไข้แต่ไว้เคยทรงยามเมาเขาต้องเมยจับดาวเมื่อดุมกินเจ้าทานหกเพื่อนเจ้าที่ได้พากย์ยังพาไปเจ้าเป็นดอกไม้ที่งามมิไรตั้งแต่ไหนมาโอ้หวังจำฟ้ามาลาควรรักของเรียนเยอะ

0: จำทางทางหลังน้ำดูดาวสร้างภาพปุ่นใจเมื่อโตอยู่ในแดนมิลานสกาเมื่อดาวขาดมาแล้วก็ดีขาดดาวงานเจอเมื่อน้องคอยจะเอาเจ้าเป็นเพื่อนร่วมเงาเท่าสิ่งที่ว่าโอ้หวังจะกลับมาลักงานไม่เมื่อเอาโอ้หวังจะกลับมาลักงานไม่เมื่อเอา
1: Thank you.

ของข้าเหนือท่วมไม่เคย

นัวแลเด็กพบเพื่อนแล้วมัวสุ่มเสพของมึนสูบกัญชาจนกาวยังกิน

ทำชอบเธอทุกท้ายทำตัวแหลกเ

ความหวัง

แสงตะวันนานเราคงคราเรื่องลูกราคือเกมีพันธุ์มาชายคุณนั้นรักทั้งสาวสุดยาวข้าคุณสวนสาวคนจนชาติพร้อมชายแสงตะวันมันคันวันเธอโอ้ทานทะโมงไหล

แน่นเลยดิ่งดวงดุจดีที่พักพร้อมใจฟังจูบใต้แสงดวงเดือนเรื่องลอยลงตะพงอยากเที่ยวมองท่างามล้อมโลกอาภูพามาพร้อมความเอาความ

ลวงงานทานคราเมืองรุ่งทางข้าพเจ้าเป็นมาชายนั้นก่อนเมื่อความมุ่งยามข้าสิ้นคนเศร้าหยุดมองจนหาดวงใจใต้แสงตะวันคนข้างลำตะคองอ่านทั้งท้องหลังระมัดเรื่องราวเท่าใหญ่นอนปีน้ำเบี่ยงนอนนอนเอซ่าฟ้อนกิ่ง

ใจแล้วก็ทนถึงท้าไม่ว่าย่ำเย็นไม่ว่าเรื่องแสนสูงสวยสุดหาสุดเอาพ่อทายนั่งบนก้นแดงเริ่มว่าดูมีดวงฤดีที่พาแต่ใจฝันทนใจแฟนดวงเดือนลอยลองกันตะโกขาแล้วลี้ยวพังงานทำข้าวนมกุ้งปาผู้ทางถึงมาพร้อมสนามระทมของความพร้อมฝันจนที่ตาตรอมใจทุกข์ทางถึงมาพร้อมสนามระทมของความพร้อมเพิ่ม

เดียวแรงทั้งเทก็บินจะไปสุดเทแกล้งเอาต้นมูก็เหมือนดวงใจที่คอยปกป้องผมให้ลูกอยู่สบายฉันตัวตายยังดูเป็นท้องยิ้มเป็นมิตรดีตลอดกันเป็นนนท์สภาลูกทำความไป

ลมสิ้นลมมันก็เพิ่งกบร่มจำที่เคยพร้อมเคยนอนอยู่อย่างรู้ใจหลับสับเปลี่ยนเวียนไปก็หัวใจไม่หยุดเจอเป็นนกคอยบินไปเลยไม่เคยรู้คุณใครเมื่อวันพอสิ้นโลกยังคงถึงวันนั้นอยู่ก็หวังว่ามีชีวิตทำไมไม่คิด

Thank you.

ับคุณลักบังให้ดีเรื่องความรักความโศกโสภาโสภีจบลง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคารวานขอบคุณจากใจพร้อมเร่งขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตินางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิด48 Year of Wild Thanks คารวานขอบคุณจากใจจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาสวนสัตว์ไทยตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนบทบาทของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในฐานะแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนสำหรับวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มอบสิทธิพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวถึงวันที่30มิถุนายนหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว
2: เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงว่าเกิดเหตุช้างป่าลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 กิโลเมตรโดยพบว่าเป็นช้างป่าตัวเต็มวัยจำนวน2ตัวและลูกช้างป่าจำนวน1ตัวสาเหตุจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้ายเนื่องจากห่วงลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงได้ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569หากสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสามารถช่วยลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
3: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมีการติดป้ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกส่วนการใช้งานสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าก็สามารถทำได้สะดวกเป็นที่ถูกใจร้านค้าและประชาชนที่มาใช้นางสาวกมลพรพัฒนาเจริญกล่าวว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกรู้สึกตื่นเต้นขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเนื่องจากเคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันสุดท้ายรวม19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตรวม258คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันสุดท้ายมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัคร252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา9คนและเขตพญาไท7คน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้ง

0: ต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะสายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ออกไปในทางแจ๊สและดิกซี่แลนด์แจ๊สทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปลพระราชฐานประทับอยู่ที่วังแปลกังวลหัวหินเมื่อปี2498นะคะจากนั้นปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายครามประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษให้ชื่อโอไอเซแล้วพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสวนสรานรมเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2498เพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและผู้ที่จะขับร้องเพลงโอไอเซในคืนวันนี้คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชินิพนธ์โอไอเซซึ่งคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่21และทรงพระราชินิพนธ์ณวังไกลกังวลเมื่อปี2498นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นของวงใดก็ตามนะคะก็จะมีคำร้องและทำนองเป็นส่วนสำคัญและนอกจากนี้ก็จะมีการเรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงดนตรีและนักร้องตามลำดับอยากจะให้ท่านได้สังเกตผู้ประพันธ์คำร้องซึ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ได้นำออกขับร้องบรรเลงนะคะโดยจะเลือกจากเพลงซึ่งผู้ประพันธ์คำร้องแต่งให้เป็นเพลงคู่เริ่มด้วยผลงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะเพลงแรกร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องสตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงอ่อนแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของท่านจัด3เพลงค่ะ

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะมาถึงผู้ประพันธ์คำร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรัตน์ภุกกเวศซึ่งมีการใช้คำภาษาไทยสำหรับเพลงต่างๆของท่านอย่างไพเราะอ่อนหวานและท่านบอกว่าท่านศึกษาการใช้คำมาจากครูแก้วเริ่มกันด้วยแรกพบศพรักต่อได้คำรักคำขวัญสองเพลงนี้สุนทรภรณ์และคุณชวีโชวิคขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อเพลงที่3น้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวีบันทึกเสียงค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศเริ่มด้วยแรกพบศพรัก

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานคำร้องของคุณสุรัตน์ภุกกเวชนะคะคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็นักร้องด้วยฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะเพลงแรกคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณรวงทองทองรัตนมศิลปินแห่งชาติกุหลาบงามคุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีค่ะและเพลงที่3รักแท้คุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เราฟังเพลงคู่จากผลงานการประพันธ์คำร้องของครูเพลง3ท่านแล้วนะคะมีผู้ที่แต่งคำร้องให้ครูเอื้ออีกท่านหนึ่งท่านมีพื้นฐานในด้านการแต่งคำกลอนคือเป็นนักกลอนนั่นเองค่ะเมื่อมาแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อท่านก็สามารถที่จะแต่งได้ทั้งถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลและเพลงสนุกสนุกวันนี้คัดเลือกเพลงที่คุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่ง3เพลงค่ะแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกทั้ง3เพลงนี้คุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะ

นั่นคือ3เพลงที่เป็นผลงานการแต่งคำร้องของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการนะคะและครูเอื้อท่านเป็นผู้ให้ทำนองคือแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกก่อนจะไปฟังข่าวค่ะผลงานของทาตรีหรือวิชัยโกกิลกนิษฐ์ก็มีมากมายนะคะที่แต่งคำร้องซึ่งก็ได้หลายแนวทีเดียวค่ะคืนนี้เราจะฟังแนวสนุกสนุกซึ่งเป็นผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันสุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องและฝนจ้าฝนคุณเลิศและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพัก

0: ใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
1: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่พึงได้รับโดยนายสริงคารกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
2: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
3: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
7: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ. ตและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจ

0: รักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ห้าทุ่มสิบนาทีถึงหกทุ่มโดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยกันเผยแผ่รวมโดยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะโยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่หนึ่งนั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออัปปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้
สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีกรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้ากล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากด้วยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2 อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้ว
ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบกันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจ
หลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างเนี้ยได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับถึงหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับถึงหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี้ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนไ
ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะหนึ่งระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจ
เอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพนังมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเรา
ให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่สองของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยแต่สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าว

0: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน
1: วันนี้วันที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมีย
0: รายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการคติธรรมประจำวันโดยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจังหวัดสถานการณ์บอกกล่าวแล้วแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8 นาฬิกาที่เวลาครองของชาติจากนั้นรายการเสียงแห่งปัญญาต่อจากรายการทักษะดีมีงานทำเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสารการเสียงจากวิชัยไรสงเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสารการวาระสหกรณ์เวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์เรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิกาติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากลทัพที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวริวิทย์น้อยพรหมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ด้วยในเช้าของวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่แพงกาละศรีรำตลอดทั้งญาติโยมบ้านโคกใหญ่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการอุทิศบุญให้กับคุณแม่แพงกาละศรีรำอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จะมีการประชุมตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546ซึ่งการประชุมในคราวครั้งนี้จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หอประชุมมาลินีจุโทปมาถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสไปถวายกำลังใจหรือมีโอกาสไปทำบุญถวายน้ำปานะในช่วงบ่ายก็ไปกันนะโยมนะวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ 1,000 กว่ารูปจะไปประชุมกันตามมติมหาเถรสมาคมเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความเป็นมงคลนั้นพูดถึงในเรื่องของความเป็นมงคลเราพุทธศาสนิกชนก็เข้าใจว่าสิ่งที่ดีแต่ชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา

เกิดมีแก่ญาติแก่โยมนะโดยเฉพาะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งนะวันวิสาขะที่ผ่านมาเราได้ทำดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็ชื่อว่าเป็นมงคลแก่เราแล้วการบูชาเมื่อว่าตามความหมายย่อมได้ในลักษณะ3ประการก็คือปักกันหะคือการยกย่องสักการะบูชาด้วยสิ่งของสัมมนะยอมรับนับถือปักกันหะแปลว่าการยกย่องได้แก่การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนตรงกับภาษาที่พูดกันว่าเชียร์เมื่อสนับสนุนหรือเชียร์ใครก็หมายความว่าบูชาคนนั้นยกตัวอย่างเช่นการที่เราพุทธศาสนิกชนทำการสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณรวมถึงการเลือกผู้นำเลือกหัวหน้าเลือกกรรมการเลือกให้ได้รับยศเลือกให้ได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งเป็นลักษณะของการยกย่องนะก็เป็นลักษณะแห่งการบูชาเหมือนกันเพราะการเลือกนั้นแสดงถึงการเห็นดีเห็นชอบยกย่องเทิดทูนทั้งนั้นเลยทีเดียวสักการะบูชาบูชาด้วยสิ่งของการบูชาในลักษณะอย่างนี้ตรงกับความเข้าใจของคนส่วนมากอยู่แล้วซึ่งหมายถึงการแสดงการบูชาออกมาภายนอกประกอบด้วยอุปกรณ์บางอย่างเช่นดอกไม้ธูปเทียนโคมไฟธงทิวและอื่นๆตามความนิยมอุปกรณ์ในการบูชาเหล่านี้เรียกว่าสักการะแปลว่าเครื่องประกอบพิธีการเครื่องประกอบพิธีการนั้นในโยมญาติทั้งหลายก็เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้เกิดประสาทะให้สดชื่นและมุ่งสู่ความดีเช่นการจัดดอกไม้บูชาพระหาได้หมายถึงนำดอกไม้ไปถวายพระไม่หากแต่หมายถึงการอาศัยดอกไม้เป็นสื่อให้เกิดประสาทะความสดชื่นแจ่มใสจะเห็นได้จากการจัดแจกกันดอกไม้บูชาพระผู้จัดแทนที่จะหันด้านที่งามที่สุดเข้าไปหาพระแต่กลับหันออกมาหาคนบูชาให้ผู้บูชาได้เห็นให้ผู้บูชาได้สดชื่นแจ่มใสเพื่อจูงใจผู้บูชาให้ดีขึ้นให้เข้าถึงพระมีลักษณะตรงกันกับการทาสีบ้านฉะนั้นส่วนคำว่าสมณะยอมรับนับถือหมายถึงการยอมรับนับถือเป็นกติเป็นตัวอย่างเป็นที่พึ่งฝากกายถวายชีวิตตัวอย่างเช่นเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเราสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นการบูชาด้วยปักกันหะเนี่ยการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเป็นการบูชาด้วยสักการะการบูชาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยเป็นการบูชาด้วยสมณะรวมความว่าคุณธรรมที่เรียกว่าบูชานั้นในญาติโยมสำคัญอยู่ที่ใจมีอยู่ในใจใจผู้บูชาส่วนการจัดดอกไม้ประดับที่บูชาเป็นการแสดงบูชาออกมาภายนอกเหมือนการเคารพจริงมันเกิดขึ้นจากใจมีอยู่ในใจส่วนการประนมมือการโค้งศีรษะการวัตยาหัตนะเป็นเพียงการแสดงออกภายนอกฉะนั้นความจริงสิ่งที่บุคคลควรบูชาแม้จะมีมากมายหลายอย่างแต่เมื่อประมวลลงเป็นประเภทก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันคือคนคำแล้วก็คณะสาธุชนทั้งหลายคนก็หมายถึงบุคคลเช่นพุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธเจ้าหรือคนทั้งหลายยกย่องนับถือเทิดทูนผู้ใดเป็นประมุขเป็นตัวอย่างนะเป็นครูอาจารย์ก็บูชาบุคคลนั้นส่วนคำว่าคำก็หมายถึงคำสั่งสอนข้อบัญญัติและคติต่างๆในลักษณะที่เป็นลัทธิศาสนานโยบายโอวาทบัญญัติและอื่นๆคณะหมายถึงกลุ่มบุคคลอย่างเช่นคณะสงฆ์วัดสมาคมสำนักพรรคการเมืองและหน่วยงานอื่นๆเป็นต้นสำหรับในคาถามัดนี้ญาติโยมคนหมายถึงคนดีที่เป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชาอันว่าคนดีนั้นเนี่ยมีอยู่3ระดับด้วยกันอันว่าคนดีนั้นเนี่ยมีอยู่2ระดับด้วยกันระดับดีล้วนแล้วก็ดีเฉพาะคนดีล้วนคือดีตลอด
ไม่มี

ดีความชั่วใดๆเลยดีไม่จำกัดการเวลาเช้าสายบ่ายค่ำดีสม่ำเสมอดีไม่จำกัดที่ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ดีดีไม่จำกัดงานจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีคนดีระดับนี้ญาติโยมเป็นคนดีระดับขั้นประเสริฐเลิศคนในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอริยชนคนประเสริฐส่วนคนดีระดับสองนั้นเนี่ยคือคนดีเฉพาะนะคือดีเฉพาะบางครั้งบางคราวเป็นการจำกัดเช่นดีเฉพาะเวลาบางเวลาก็ดีบางเวลาก็ร้ายต้นเดือนดีปลายเดือนร้ายดีจำกัดงานเช่นพูดดีแต่ไม่ทำดีหน้าตาดีหน้าตาท่าทางซื่อแต่ใจคดดีจำกัดเหตุเช่นดีเฉพาะพวกเดียวกันร้ายสำหรับคนเหล่าอื่นรวมความว่าคนส่วนมากยากที่จะดีล้วนหากแต่เป็นคนดีเฉพาะดีจำกัดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าปุถุชนคนมีกิเลสนะเมื่อปุถุชนเป็นคนไม่ดีล้วนคือมีลักษณะดังกล่าวแล้วเนี่ยการที่จะบูชาคนปุถุชนจำต้องคัดและจำต้องเลือกเพราะปุถุชนนั้นเนี่ยถ้าดีทีเหลวนะแต่ปุถุชนคนที่อยู่ในฐานะที่ควรที่จะยกย่องเชิดชูบูชาก็มีอยู่หลายจำพวกเช่นพ่อแม่เป็นปูชนียบุคคลของลูกหญิงลูกชายในฐานะผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ทำหน้าที่ห้ามปรามไม่ให้เราทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาหาสามีภรรยาให้ในสมัยที่สมควรมอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยและเป็นพระพรหมบุรพาจารย์ปุรพเทพและก็เป็นอาวุธยบุคคลของลูกหญิงลูกชายครูบาอาจารย์ก็เป็นปูชนียบุคคลของศิษยานุศิษย์ในฐานะที่เป็นผู้ประสาทศิลปวิทยาแนะนำดีให้เรียนดีบอกศิลปวิทยาสิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพรางยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงและทำการป้องกันในทิศทั้งหลายพระมหากษัตริย์ก็เป็นปูชนียบุคคลของประสบนิกรในฐานะทรงเป็นพระประมุขมิ่งมงกุฎของชาติและทรงทศพิธราชธรรมมีฐานเป็นต้นสำหรับในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นปูชนียบุคคลของพุทธบริษัทในฐานะทรงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและก็ทรงตั้งพระศาสนาประกาศสัจธรรมบัญญัติพระวินัยให้ปวงชนโลกได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นและประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติพระสงฆ์สาวกเป็นปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนะเป็นนาบุญของชาวโลกและนำพระศาสนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันส่วนปูชนียวัตถุวัตถุที่ควรบูชานั้นในญาติโยมหมายเอาปูชนียวัตถุที่นับเนื่องในพระศาสนาซึ่งประมวลลงในพุทธเจดีย์4ประเภทธาตุเจดีย์เจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวกบริโภคเจดีย์เจดีย์คือสังเวชนียสถาน4แห่งได้แก่สถานที่ประสูติตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและที่ปรินิพานตลอดถึงพุทธบริขารและต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นธรรมะเจดีย์เจดีย์คือพระไตรปิฎกคัมภีร์พระธรรมที่จารลงในใบลานที่พิมพ์เป็นเล่มสมุดและคำสั่งสอนที่จารึกไว้ในแผ่นศิลาและอื่นๆอีกอุเทสิกะเจดีย์เจดีย์คือพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทและรูปพระสงฆ์สาวกอีกอย่างหนึ่งนั้นการบูชาแม้ว่าจะมีหลายอย่างต่างกันแต่เมื่อสรุปให้สั้นก็มีอยู่เพียงสองเท่านั้นก็คืออามิสบูชาบูชาด้วยอามิสปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติการบูชาด้วยสักการะจัดเป็นส่วนแห่งอามิสบูชาการบูชาด้วยปกัณหะและสมณะจัดเป็นส่วนแห่งการปฏิบัติบูชาบรรดาการบูชาทั้งสองนั้นในญาติโยมอมิสบูชาย่อมอำนวยผลแก่เฉพาะบุคคลผู้ทำนำให้เกิดปิติศรัทธาเลื่อมใส
แต่ไม่สามารถที่จะดำรงรักษาพระศาสนาให้ยืนยงได้ส่วนการปฏิบัติบูชาย่อมอำนวยผลแก่ผู้ทำนำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นกับทั้งเป็นการบูชาที่สามารถที่จะจันลงรักษาพระศาสนาให้ยืนยงอยู่ตลอดกาลนานได้การบูชานับว่าเป็นกิจดีกิจชอบเมื่อบุคคลประกอบในทางที่ถูกต้องคือบูชาบุคคลและวัตถุที่ควรบูชาดังที่กล่าวแล้วเนี่ยย่อมจัดว่าเป็นมงคลประการหนึ่งแต่ถ้าบูชาในทางที่ผิดคือบูชาบุคคลและวัตถุที่ไม่สมควรบูชาเช่นบูชาคนชั่วบูชาไฟหรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ควรหรือไม่มีเหตุผลก็เป็นอัปมงคลไร้ประโยชน์ส่วนเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยเราก็ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเราบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมแล้วก็บูชาพระสงฆ์ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้บูชาที่ถูกต้องบูชาคุณของพระพุทธด้วยธูป3ดอกที่เราจุดที่โต๊ะหมู่บูชาคุณพระธรรมพระวินัยเทียน2เล่มบูชาคุณของพระสงฆ์ก็ใช้ดอกไม้ในแจกันหรือผ่านพุ่มที่เราจัดไว้ที่โต๊ะหมู่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เราบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เมื่อเราบูชาถูกต้องแล้วเชื่อว่าความเป็นมงคลนั้นจะเกิดมีแก่เราอย่างยิ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายคำว่ามงคลดังที่เกริ่นไว้ตอนต้นของรายการเนี่ยว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลพระผู้ดำเนินรายการก็นำเอาเรื่องของการบูชาให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้บูชาที่ถูกต้องเมื่อเราบูชาถูกต้องแล้วความเป็นมงคลก็จะเกิดมีแก่เราทีนี้ยังมีมงคลอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากญาติฝากโยมก็คือพหุสัจจะการได้ยินการได้ฟังมามากชื่อว่าเป็นมงคลนะมูลศัพท์พหุกับสุตตะคำว่าสุตตะแปลว่าฟังพหุแปลว่ามากโดยพยัญชนะแปลว่าความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากโดยอรรถหมายถึงความคงแก่เรียนสุตตะแปลว่าได้ยินได้ฟังหมายถึงการเรียนโดยตรงเพราะการเรียนในสมัยโบราณนั้นเนี่ยใช้การฟังเป็นพื้นนะศัพท์ว่าเรียนจึงใช้สุตตะเพราะผู้เรียนมากก็คือคนคงแก่เรียนมากนะความคงแก่เรียนมากจึงหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนที่มีมามากทั้งในทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมโลกจะเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาการรับเอาความรู้เข้ามาไว้ในตัวเราแล้วก็การนำเอาสมรรถภาพที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยออกมาแสดงให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติเรียกว่าการศึกษาทางคดีโลกเช่นพุทธิศึกษาหมายถึงการฝึกหัดสมองซึ่งเป็นที่สถิตแห่งความรู้ความคิดให้กล้าแข็งเพื่อเกิดสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดว่องไวสามารถที่จะใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการงานทั่วไปได้จริยศึกษาหมายถึงการฝึกหัดจิตให้สูงขัดเกลากิริยามารยาทให้สุภาพอบรมความประพฤติและอุปนิสัยให้ดีงามรวมถึงให้มีวัฒนธรรมแล้วก็ศีลธรรมประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านพละศึกษาหมายถึงการฝึกหัดกำลังกายให้แข็งแรงและบำรุงสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนกับทั้งมีน้ำจิตน้ำใจเป็นนักกีฬาฝึกหัดให้เจริญพร้อมกับจิตใจได้ในลักษณะที่ว่าจิตใจที่เข้มแข็งย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหัตถศึกษาหมายถึงฝึกหัดให้มีความเคยชินและขยันหมั่นเพียรในการใช้มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นรากฐานของการประกอบสมาชีพรวมถึงการฝึกหัดประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายใช้ตาดูใช้หูฟังใช้จมูกดมกลิ่นใช้ลิ้นลิ้มรสใช้กายสัมผัสนะการศึกษาอุปมาเหมือนกับดวงประทีป2ทางผู้คงแก่เรียนจึงควรได้รับการเรียนการศึกษาที่ชอบเมื่อศึกษาชอบแล้วความคิดก็ชอบการพูดก็ชอบและการทำก็ชอบด้วยธรรมะความคิดชอบช่วยทำให้ชอบกล่าวคือทำเพื่อช่วยตนเองและร่วมมือกับคนอื่นเป็นตัวจักรของชีวิตในโลกสันนิบาตนี้ญาติโยมมีสัตว์โลกอยู่2ชนิดคือคนกับสัตว์หรือมนุษย์
กับสัตว์เดรัจฉานค่าของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันต่างกันนะโยมนะสัตว์เดรัจฉานเกิดแล้วมีค่าอยู่ที่ขนหนังไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่กินกินนอนนอนก็อยู่ได้แล้วส่วนมนุษย์นั้นเนี่ยจะต้องตกแต่งเพิ่มเติมใหม่ทั้งทางกายทางจิตใจได้สุภาษิตที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่าของคนจึงไม่ได้อยู่ที่ขนที่หนังหากแต่อยู่ที่การแต่งบุคคลได้เกิดมาแล้วไม่แต่งก็สู้บรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องแต่งเติมเสริมต่อนะการแต่งเติมเสริมต่อในที่นี้คือการศึกษานั่นเองนะโยมนะและบุคคลเกิดมาต่างก็ปรารถนาความสุขอยากให้ตนเองมีความสุขอยากให้ญาติพี่น้องบองโอนของเราเนี่ยมีความสุขสาธุชนทั้งหลายนอกจากนี้แล้วผู้ที่เป็นสุภาพชนคนดีก็ยังมีความปรารถนาให้ประชาสังคมนั้นเนี่ยมีความสุขและก็มีความเจริญด้วยความสุขความเจริญจึงเป็นจุดหมายที่คนเราเนี่ยต้องการเป็นคฤหัสถ์ก็อยากมีความสุขมีความเจริญอย่างชาวบ้านเป็นบรรพชิตก็อยากมีความสุขมีความเจริญอย่างนักบวชนะรวมความแล้วก็คือว่ามนุษย์ทั้งมวลล้วนปรารถนาความสุขความเจริญและเกลียดความทุกข์ความเสื่อมเหมือนกันทั้งนั้นจึงมีภาระอยู่สองประการก็คือว่าหาความสุขความเจริญหนึ่งป้องกันความทุกข์ความเสื่อมหนึ่งทั้งสองประการเนี้ยถือว่าเป็นชีวิตงานชีวิตเนี้ยญาติโยมเงื่อนงำสลับซับซ้อนอย่างยิ่งบุคคลผู้ที่จะบริหารงานชีวิตให้มีประสิทธิผลได้จำต้องมีปัจจัยคือมีความรู้เพราะความรู้เป็นกุญแจไขประตูของชีวิตทรัพย์ยศไมตรีชื่อเสียงเป็นต้นที่บุคคลต้องการเป็นเหมือนกับสมบัติที่อยู่ในห้องปิดประตูลั่นกุญแจไว้กุญแจประตูเหล่านั้นจะต้องไขด้วยความรู้ผู้มีความรู้ไขเอาได้ยิ่งถ้ามีความรู้มากๆก็เหมือนกับกุญแจหลายดอกสามารถที่จะไขผ่านประตูชีวิตเข้าไปหลายชั้นและพบโชคลาภแห่งชีวิตเป็นอันมากได้ผู้ใดขาดการศึกษาผู้นั้นก็ขาดดวงประทีปส่องทางและตราบใดคนในชาติไม่รู้จักรักษาวัฒนธรรมตราบนั้นความรักชาติก็เป็นเพียงคำพูดที่ติดอยู่ที่ปลายลิ้นมีความลึกซึ้งไม่ถึงใจสิ่งที่จะชี้ให้เห็นความดีเด่นแห่งวัฒนธรรมก็คือการศึกษาการสนใจเรียนหนังสือพร้อมสนใจฝึกปรือนิสัยให้ควรแก่การงานและปรับปรุงให้ดีงามควรแก่ความต้องการของสังคมจัดว่าเป็นการศึกษาแท้ที่ชุบชีวิตคนให้เป็นคนคงแก่เรียนส่วนการสนใจเรียนหนังสือไม่สนใจฝึกปรือนิสัยให้เจริญควรแก่การงานและไม่ปรับปรุงให้ดีงามควรแก่ความต้องการของสังคมจัดเป็นการศึกษาที่ไม่แท้เป็นการศึกษาที่เป็นเครื่องมือทำให้ฉลาดแกมโกงโง่แกมยิงเข้าทำนองที่ว่าหิ่งห้อยยิงเทียมดารากิ้งก่าได้ทองแมลงป่องชูหางช้างชูงวงมีความรู้สำหรับเอาเปรียบคนอื่นไม่มีน้ำใจอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุญกลับเพิ่มพูนอยากได้อยากเป็นอยากมีไม่มีความพอในลาภหรือว่าเงินทองมีแต่เพิ่มพูนกำไรผลให้เป็นเงินตราคิดหากำไรรีดไถเอาจากคนจนความได้ไม่พอความพอไม่มีด้วยเหตุนี้เราท่านทั้งหลายจึงสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดมีแก่ตนก็คือมีปหุสัจจะผู้คงแก่เรียนผู้ฟังมากและมีสติมีปัญญาในการที่จะนำพาชีวิตของเรานั้นให้มีความสุขในโลกใบนี้ได้ดังนั้นการศึกษาชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่มนุษย์ทุกคนนั้นเนี่ยนะต้องศึกษาทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมการศึกษาทางคดีธรรมนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะตามเหตุตามผลเช่นสอนว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการมีความสุขมีความเจริญและความสุขความเจริญนั้นจะเกิดมีได้ก็เพราะความรู้หรือการศึกษาคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาเนี่ยในด้านการศึกษานั้นในญาติโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาองค์เดียวในโลกที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางและ
ทรงบัญญัติศาสนาไว้ในรูปสถาบันการศึกษาอย่างครบถ้วนพระองค์เป็นนักศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและทรงแนะนำศาสนิกให้บำเพ็ญตนเป็นนักศึกษาศาสนาของพระองค์นั้นจึงเป็นศาสนาแห่งความรู้หลักฐานมีอยู่เป็นอันมากดังเช่นพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนหน้าที่อันบิดามารดาพึงสอนบุตรมีข้อหนึ่งความว่ามารดาบิดาพึงให้บุตรได้รับการศึกษาวิชาความรู้และทรงสอนหน้าที่ของครูบาอาจารย์กับศิษย์ไว้อยู่ข้อหนึ่งที่ว่าครูอาจารย์พึงสั่งสอนวิชาความรู้แก่ศิษย์อย่างครบถ้วนไม่ปิดบังอำพรางและทรงสอนศิษย์ให้ตั้งใจรับการศึกษาด้วยความเคารพทรงวางหลักคารวะไว้อยู่ข้อหนึ่งที่ว่าสิกขารวตาแปลว่าให้ตระหนักในการศึกษาเล่าเรียนที่สำคัญได้ทรงวางหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนให้ดำเนินตามหลักในไตรสิกขาและการศึกษา3อย่างคือศีลสมาธิและปัญญานั้นการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางคดีโลกและทั้งทางคดีธรรมเมื่อเราศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็ชื่อว่าเป็นปหุสัจจะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ต้องขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนให้ญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: นาฬิกา41นาทีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องสายแรกมาในรายการครับสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับพ่อสมใจ
1: ครับโอ้ยฝนบ่ตกเลย
0: บ่เป็นหยังครับขอให้น่ารุ่มเพิ่นได้มีโอกาสได้บ้านเขาครับพ่อแบ่งกันกัน
1: ครับ
0: ครับผมหน้าดอนบ้านไปแล้วหน้ารุ่มก็ให้เพิ่นได้บ้านน้ำครับผม
1: ครับบ้านผมไปรับมาไปเบิ่งหน้าให้ลูกเพิ่นบ่มีน้ำบ่มีหยังเลย
0: ครับฝน
1: บ่ตกบ่มีเลยไปรับมาบ้านบ้านเลย
0: ครับฝนบ่ตกก็บ่มีน้ำล่ะครับพ
1: ่
0: อเพราะว่าห้องอาศัยธรรมชาติครับผม
1: ยังมองในบ้านเขาได้ย้อนไปมาเป็นกำลังไถ่ไปว่าเนี่ยผมไปเบิ่งว่าเป็นไถ่ไถ่หุดไถ่หุดไว
0: ้ครับผม
1: แล้วก็ผมก็เลยบ่ายสามกลับหมู่บ้านเนี่ย
0: อ้าวครับขอบคุณหลายๆครับพ่อครับแบ่งปันก
1: ัน เอาแค่นี้นะเดี๋ยวขอ
0: เพียงหยังครับพ่อเพียงหยัง
1: วิมานในฝันของแม่ผ่องศรีวรนุช
0: วิมานในฝันเนาะครับโอเคครับผมวิมานในฝัน
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อสมใจเนาะครับเนาะขอทักทายนะครับแม่บรรเทาสำร่างใจนะครับมาแล้วนะขอฟังเพลงแม่ทำให้รวยยังก่อนในเพิ่นว่าทำรวยหวยทำจนนะครับนะครับมือทำรวยหวยทำจนนะครับเนาะของออดโฟเอ็ดนะครับในที่แม่บรรเทาสำร่างใจบอกมานะครับเนาะก็แม่บุเรียนนะครับที่รักขอฟังเพลงนะครับร้อยไทยแปรนะครับของการแจวสุพรรณนะครับยายของน้ำมูกก็ขอมาคือกันนะครับสาวบางกรวยนะครับแล้วก็สาวกระสังนะครับก็ขอมาเช่นเดียวกันนะครับให้กำลังใจตอนสดๆจังสี่นะครับในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุนะครับโทษถามข้าวว่าว่าผู้ขาบ่มาอยู่ครับแต่ว่าอยากให้กำลังใจแล้วก็เลยเปิดเพลงนะครับยังก็ร่วมฝันเป็นน้ำกันบ่ยังของมนแข้งจันคู่เนาะครับเนาะอยากให้พี่อยากให้น้องเขาเศร้าๆนะครับเป็นกำลังใจดังที่หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศท่านได้เทศเป็นคติธรรมตอนต้นๆโอ้ยเป็นตาอ่อนซ้อนหลายนะครับเรื่องของความดีเรื่องของความเป็นมงคลในมือที่เป็นมงคลถึงว่าเฮาสิบ่ล่ำบ่รวยกับเก่าหากับ770ก็บ่เป็นหยังนะครับขอให้มีชีวิตอยู่แล้วก็เฮ็ดดีเพื่อสังคมของเฮาต่อไปเบิ่งแย่งตัวเจ้าของให้ดีนะครับเนาะก็อยู่อย่างมีความสุขเพิ่นสิทุกข์สิจนอีหยังก็แล้วแต่นะครับเนาะก็ขอให้เจ้าของมีความสุขก็พอหลักกะไทยซอยไทยนะครับกะคิดว่าพี่น้องเฮาคงสิมีความสุขกันทั่วหน้าเอาในช่วงนี้นะครับเพียงที่ขอมานะครับผมในวิทยุการประจงมอบให้เช่นครับผม

0: 10:41 นะครับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องสาวๆจังสีนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็ทั้งเฟซเนาะครับเนาะกราบขอบคุณหลายๆสำหรับท่านอาจารย์ดร.พิสมัยประชานันท์นะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับในฐานะที่อาจารย์ดร.นะครับพยายามนะครับรวบรวมสร้างเครือข่ายนะครับปราชญ์ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นปราชญ์หน่วยรุ่นใหญ่คนที่มีความหักกับแผ่นดินคนที่มีความหักกับธรรมชาตินะครับพากันซอยนะครับปลูกต้นไม้เพื่อสิสร้างสรรค์พื้นแผ่นดินที่เฮาอาศัยอยู่นะครับเพื่อตอบบุญแทนคุณของแผ่นดินที่เพิ่นบอกว่าเอาครับสายเข้ามาครับสบายดีครับ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: ครับสบายดีครับผม
1: ครับผมโทรจากชายขอบอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคร
0: ับ ชายขอบจากเฉลิมพระเกียรติเป็นยังไงครับผมชายขอบฝนตกบ่วานเขาวานหนามยังเน
1: าะคือมันจะมีเป็นตกเป็นหย่อมๆบางช่วงบางมีน้ำมีขังนะครับ
0: โอเคครับผม
1: แต่ต้องใช้ชายขอบไม่มีน้ำ
0: ขอให้มีความสุขก็พอครับพ่อ
1: ครับผมพอดีตอนในช่วงนี้นะครับทางชลประทานกำลังสร้างประตูน้ำอยู่2ที
0: ่ครับผม
1: ในเขตหมู่ที่8ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับท่าน
0: ครับผม
1: ถ้าฝนตกมากเกินไปก็เขาจะทำงานไม่ได้นะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมกราบขอบคุณหลายๆครับผมครับจากชายขอบนะครับแล้วก็นารกรกินร่ำนะครับขอทักทายตอนเช้าๆเนาะครับเนาะนี่คือทางเฟซเนาะครับอีกหลายๆท่านนะครับในช่วงนี้นะครับท้ายของรายการผู้ขาขอประชาสัมพันธ์น้อยหนึ่งเนาะครับในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยครับผู้ขาบ่ได้อยู่แม่นจังได๋เนาะครับเห็นรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุบ่มีผู้ขาก็ถือว่าผู้ขาออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับมีการเดินทางนะครับไปตรวจประเมินหมู่บ้านสวยเมืองสุขนะครับของโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินท่องของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองนะครับอยู่ที่เขตตรวจราชการที่14อุบลราชธานีศรีสะเกษอำนาจเจริญยโสธรนะครับเป็นเวลาหลายมื้ออยู่ครับผู้ขาจะเดินทางตั้งแต่วันที่7นะครับไปจนฮอดวันที่13นะครับจึงสิได้กลับบ้านเนาะแม่นว่ารายการใดที่เป็นรายการที่ผู้ขาดำเนินรายการบ่ได้อยู่ก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยพอกันเนาะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรายการของผู้ขาอยู่บ่ว่าสิเป็นรายการยามมื้อเช้านะครับเรื่องของตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงแล้วก็ออกปมช่ออ่านข่าวแล้วก็รายการรักษินทินอีสานเนาะครับเนาะแล้วก็พร้อมกับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุในช่วงเช้าๆจังซี่นั้นเนาะครับเนาะก็ถือว่าผู้ขาบ่อยู่นะครับออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองครับผมท้ายของรายการนะครับสำหรับเพลงที่ขอมานะหัวหน้าวิทยุการบรรจุพร้อมที่สิมอบให้กับทุกๆท่านนะครับที่บ่ว่าสิเป็นทางโทรศัพท์บ่ว่าสิเป็นทางเฟซเนาะครับที่ส่งมาในรายการนะครับทักทายอีกท่านนึงนะครับร่ำรวนอุตตปามาแล้วยามมื้อเช้าครับสบายดีขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานและกับการฟังเสียงเพลงที่ผ่านรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุในเช้าๆจังซี่นะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะครับเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปไสมาไสปลอดภัยแล้วก็บ่ต้องไปเสียใจคือจังมีให้บรรเทาขอเพลงมานะครับมือทําให้รวยหวยทําให้จนบ่เป็นหยังครับผมสู้ๆกันต่อไปนะครับให้กำลังใจเอาครับทีมท้ายด้วยบทเพลงนะครับเพลงทั้งหมดจบบ่จบจังได๋ผู้ขาที่คำบุกพ่อพันธุ์ในฝ่ายพร้อมทั้งว่าหน้าวิทยุการบรรจงให้พี่น้องอยู่ดีสบายกันครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่3มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 0.01 นาฬิกา1นาทีถึง 24.00 นาฬิกาครอบคลุมเส้นทางดังนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงกรณีไล่นักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกายวันที่5มิถุนายนนี้พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
10: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการด่วนให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มระยะทางและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าเหตุการณ์นี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522 ดังนั้นนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยและตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายครบทุกข้อทั้งนี้สคบ.กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนนี้ณเวลา10โมงที่สคบ.เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายซึ่งวันที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน
11: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้านกฎหมายเพื่อจัดระบบและกลไกช่วยเหลือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกัน

อนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัว

0: เฉลิมพระชนองค์ราชินีศรีสวัสดิ์มิ่งมงคลจตุรวัฒน์จรัสสยามพี่มนลักษ์พี่ลาดเลืองเรื่องลือนามทั่วเขตคามโดยเสด็จพระภูวนัยปิ่นอนงองค์ปิ่นนเรศเจ้าสนองเก้าทรงงานสืบสมัยศิลปาชีพภูมิปัญญาพัสตาวิไลทรงสารสร้างสู่พวงไทยน้อมสดุดีอัจฉริยภาพเหนือน่านฟ้าปรากฏก้องราชทั้งผองแซ่สองสวัสดีก้าวพระเนตรเกศสิริวงจักรีพระบารมีขจรไกลในสากลราชพัฒน์บุรีรัมย์ร่วมใจพักเทิดพระเกียรติจานประจักษ์ทุกแห่งหนถวายพระพรแทบเบื้องพระยุคลขอทรงเจริญพระชนยิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิรานีจุโทปมาอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1: โอกาสมหามงคลสิริสวัสดิ์ทั้งราชรัฐเฉลิมพระเกียรติทุกทิศสาเฉลิมพระชนพระราชินีสุธิดาผู้บุญญาบารมีสีแผ่นดินพระปรีชาสามารถราชองครักษ์ราชประจักษ์ขจรไกลทุกท้องถิ่นทรงเชี่ยวชาญการกีฬาและการบินชนยนยินสรรเสริญสองศรัทธาทรงเผยแพร่ความเป็นไทยในสากลตระหนักผลชนชื่นชมสมสง่าฉลองพระองค์ชุดไทยตระการตาภาคภูมิค่าความเป็นไทยให้โลกยนต์อาราธนาพรพิพัฒน์จรัสเกษมสุขปรีเปรมจตุรพิธวิสิทธิผลเหล่ากาชาติบุรีรัมย์น้อมกมลพรมงคลถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเภสัชกรหญิงนรดาปิจนามนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรี

0: ายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์กิ่งกาชาดอำเภอและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ
1: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: พ่อพ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
3: ่เท่ากับ2สิลูก
2: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร่
3: สี่ไงลูก
2: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
3: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
2: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
3: ไอ้ยะไอ้ยะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวล่อแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญค่ะต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเรามาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะโดยในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึง3มิถุนายน2569เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่4ถึง5มิถุนายน2569ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีฝนประมาณ 35% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องบ้านเราก็ระมัดระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งดูแลในเรื่องของการรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยวันก่อนนี้เราเห็นข่าวนะคุณผู้ฟังลืมเล่าให้ฟังเนาะพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเรานะทางหนองกี่หรือเปล่าที่ เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านแล้วฟ้าผ่าลงมานะคะคุณผู้ฟังก็เกิดข้อสงสัยเนาะว่าแม้แต่อยู่ข้างในบ้านเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะฟ้าก็ยังผ่าลงมาถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวฉะนั้นพวกเราก็ขอให้ระมัดระวังแต่ว่าเขามีการเสียบโทรศัพท์เนาะเสียบสายโทรศัพท์ชาร์จด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศนะคะก็ เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเราทุกท่านทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยนะคะวันนี้ก็เจอกันคุณผู้ฟังอันนี้ก็แอบขำอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบอกลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วว่าเราจะเจอกันอีกทีในวันพฤหัสวันศุกร์เนาะแต่พอดีว่ามีเหตุสุดวิสัยหน่อยนะคะคุณเรวดีเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายก็เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เลยมาทำหน้าที่เช่นเคยนะคะเจอกันกับคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะก็วันนี้ทักทายทาง Facebook Live ทุกท่านทุกคนเลยอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามเนาะวันนี้เราขออนุญาตเป็นการบันทึกเทปรายการนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ทักทายทุกท่านทุกคนแต่ก็ทักทายผู้นำในท้องถิ่นนะคะทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนเลยที่เปิดหอกระจายข่าวในช่วงเช้าวันนี้ให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราพี่น้องตามหมู่บ้านของเราได้ฟังข่าวสารกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อนะคุณผู้ฟังในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังจากที่เปิดใช้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกคุณผู้ฟังบรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยนะคะคึกคักทั้งในส่วนของผู้ที่ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็คึกคักทั้งผู้ที่ไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่คุณผู้ฟังคะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ต้องรีบร้อนอะไรกันเลยเพราะว่าเราสามารถใช้กันได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะคุณผู้ฟังเอามาดูในส่วนของบรรยากาศของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินวันแรกก่อนก็แล้วกันค่ะคึกคักทั่วไทยไม่แพ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเลยทีเดียวนะคะช่วยลดภาระในเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกของการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็ทำให้ผู้ที่ถือบัตรเนี่ยได้รับวงเงินรวม 1,000 บาทต่อเดือนนะคะจากเดิมเนี่ย300บาทโดยมาตรการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ4เดือนค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน2569และผู้ที่มีสิทธิ์เดิมสามารถใช้จ่ายได้ทันทีนะโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านร้านธงฟ้าและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยเดินทางไปใช้สิทธิ์กันไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นในครัวเรือนเช่นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั่นเองค่ะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มวงเงินช่วยเหลือ
ือเนื่องจากสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะใช้สิทธิ์แบบเต็มวงเงิน 1,000 บาทเลยนะเพื่อที่จะจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพแล้วก็หวังว่าแล้วก็หวังนะคะว่าให้มีมาตรการช่วยเหลือลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยนะคุณผู้ฟังทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่นะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณฟังเมื่อวานนี้เนี่ยพูดถึงเนาะกลับบ้านเมื่อวานนี้กลับบ้านไปบ้านนอกเราเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็จะเห็นบรรยากาศแบบโอ้โหทวีกิจเนี่ยทวีกิจในหมู่บ้านนะอันนี้ไม่ใช่ทวีกิจใหญ่นะทวีกิจที่อยู่ในหมู่บ้านตามหมู่บ้านเนี่ยคนก็คึกคักมากคุณผู้ฟังคะเขาเรียกภาษาบ้านเราเนาะไปรูดของใช้กันอะไปรูดของกินของใช้กันนะคะซึ่งต้องบอกว่าไปใช้เขาจากการสอบถามพี่น้องในพื้นที่เนี่ยถามว่าเขาไปใช้ครั้งละเท่าไหร่เขาใช้เต็มวงเงินเลย 1,000 บาทคุณผู้ฟังเพื่อที่จะซื้อของกินของใช้ในครั้งเดียวให้มันครบทุกอย่างเลยนะคะส่วนตามร้านค้าทั่วไปที่ได้มีการ เปิดให้ใช้ในส่วนของซื้อได้ตามร้านชำร้านขายของทั่วไปนะคุณผู้ฟังก็คึกคักมากเช่นเดียวกันนะคะแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเมื่อวานนี้ขับรถกำลังจะกลับบ้านก็ออกจากทางเข้าบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าร้านค้าอยู่หน้าบ้านนะคุณผู้ฟังออกแทบไม่ได้เลยพี่น้องเราหลั่งไหลไปซื้อของจอดรถกันเต็มถนนกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงพี่น้องประชาชนของเราด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มาเชิญชวนผู้ประกอบการนะเชิญชวนไปเข้าร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสร่วมใช้สิทธิ์ในวันแรกซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วนะคะอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40นะคะพร้อมกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศนะคะภายใต้เงื่อนไขการใช้จ่ายตามสัดส่วน60/40ของโครงการนะคะซึ่งก็คึกคักเช่นเดียวกันอ่ะพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเราไปดูในส่วนไทยช่วยไทยพลัสก็คึกคักเช่นเดียวกันครึ่งชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังรู้ไหมคะยอดใช้จ่ายทะลุ11ล้านบาทเลยทีเดียวย้ำรัฐเตรียมช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักเช่นเดียวกันโดยเปิดหลังจากที่ได้มีการเปิดระบบเพียง30นาทีแรกเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 62,000 รายจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านคนค่ะสร้างยอดใช้จ่ายรวมกว่า 11.12 ล้านบาทจากกว่า 70,000 รายการนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1.05ล้านแห่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มรวมไปถึงร้านค้าทั่วไปและบริการเช่นรถแท็กซี่รถโดยสารขสมกขณะที่ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บแล้วก็ร้านนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการค่ะเนื่องจากมาตรการเนี่ยมุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตราคาพลังงานและน้ำมันนั่นเองทั้งนี้นะคะวงเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนหากใช้ไม่หมดก็จะไม่สามารถนำไปทบเดือนถัดไปได้โดยระบบจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทในทุกวันที่1ของทุกเดือนส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่ากระแสแรงเนาะคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยวันแรกไทยช่วยไทยพลัสระบบใช้งานก็ง่ายนะคนไม่มีสิทธิ์สมาร์ทโฟนก็รออีกนิดหนึ่งแล้วกันรัฐบาลจ่อทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนอยู่นะคะซึ่งไปดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยหลังจากที่มีการลงพื้นที่ที่ตลาดสดธนบุรีนะคะถนนบรมราชชนนีเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกก็ระบุว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ได้พบก็คือสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงนะคะเพราะทุกรายการเนี่ยที่ซื้อเนี่ยช่วยรัฐเนี่ยช่วยจ่าย 60% เนาะช่วยให้ค่าครองชีพเนี่ยถูกลงนะจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวะสงครามในตะวันออกกลางก็ส่งผลกระทบทั่วโลกเลยของการเริ่มมีราคาสินของเนี่ยเริ่ม
ีราคาแพงขึ้นนะคะเราจึงต้องลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองโดยจากการสอบถามพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้ารวมไปถึงการทดลองเองเนี่ยก็พบว่าระบบการจ่ายแล้วก็รับเงินสามารถใช้งานได้ง่ายนะคุณผู้ฟังสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็อย่างที่บอกไปซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ผ่านการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เดี๋ยวในวันนี้ค่ะ2มิถุนายนจะมีการยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมครม.โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ทั้ง 13.2 ล้านคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีใครที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งต่อไปกันบ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพอพูดถึงเนาะท่านเอกนิติเนี่ยได้มีการติดตามในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในการลงพื้นที่ไปเนี่ยท่านรองนายกก็ไปทดลองใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อนะคะแล้วก็แนะนำผู้ขายเนี่ยให้ใช้ฟีเจอร์นกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายด้วยค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงสำหรับฟีเจอร์นกกระซิบนะคุณผู้ฟังเนาะก็สามารถใช้ได้ทั้งในระบบใช้งานซึ่งถือว่าใช้ได้ง่ายขายสะดวกนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของนกกระซิบนี้กันสักหน่อยคุณผู้ฟังพอพูดถึงแล้วเนาะเผื่อพี่น้องประชาชนของเราสนใจนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจเนาะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีการดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานในเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบค่ะผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการช่วยไทยช่วยไทยพลัส6040เข้าถึงข้อมูลสำคัญแล้วก็บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกก็ได้บอกนะคะว่านกกระซิบเนี่ยเป็น AI แชทบอทนะคะสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีค่ะช่วยลดขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานบนแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐด้วยนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะช่วยลดต้นทุนนะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็วางแผนบริหารร้านค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญนะคะได้แก่1การวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบที่จะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเหลือเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทางการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดนะคะรวมไปถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าแล้วก็จัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นด้วย2ค่ะก็คือเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันค่ะ AI เนี่ยเขาจะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญเช่นหมูไก่แล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันนะคะช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้อย่างสะดวกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะ3ค่ะคือการคำนวณกำไรแล้วก็ต้นทุนเบื้องต้นระบบเนี่ยจะช่วยให้ร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อที่จะช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้เนี่ยมีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนแล้วก็วางแผนธุรกิจระยะยาวทั้งนี้นะคะนกกระซิบเนี่ยรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะเวอร์ชัน 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยต้องการให้ร้านค้าสามารถใช้ข้อมูลจริงมาช่วยตัดสินใจกับทางธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลค่ะรัฐบาลต้องการให้ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือมาสร้างโอกาสให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีช่วยวางแผนธุรกิจได้จริงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็น AI Chatbot ที่มาช่วยเหลือนะคะในการคำนวณเนาะวิเคราะห์อะไรต่างๆให้กับทางการใช้ในเรื่องของบริการทางแอป
ถุงเงินนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เนี่ยช่วยสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างดีเลยนะในช่วงของการที่จะได้ใช้ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยปลัดนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรการดีๆมาฝากกันแล้วก็มาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะตามที่ได้มีสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้มีการเผยแพร่ข่าวกันออกมานะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่ามีการเปิดด่านมีการเปิดด่านแล้วก็ปล่อยเป็นภาพเด็กกัมพูชาเนี่ยเดินสะพายกระเป๋าใส่ชุดนักเรียนเดินข้ามด่านมานะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าใครเห็นข่าวนี้ห้ามส่งต่อห้ามแชร์เพราะว่ามันเป็นเฟกนิวค่ะหรือข่าวปลอมนั่นเองนะคะตามที่ได้มีสื่อโซเชียลนะคะแจ้งการเปิดด่านเนาะแจ้งว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะให้เด็กเขมรเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือเขาแจ้งให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเฟกนิวนะคะในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วต้องบอกว่าเดือดเลยนะคะนำทีมบุกตรวจด่านชายแดนสยบข่าวลือเปิดประตูรับนักเรียนกัมพูชายันค่ะไม่เป็นความจริงพร้อมกับแจ้งความล่าตัวคนปล่อยเฟกนิวค่ะซึ่งกระแสข่าวลือสะพัดโซเชียลเลยนะว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้เด็กไทยมาขออภัยค่ะเพื่อให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยล่าสุดที่จังหวัดสระแก้วไม่รอช้าค่ะส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนยืนยันชัดว่าเป็นข่าวปลอมค่ะแล้วก็เดินหน้าเอาผิดผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จทันทีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะนายชาวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดประตูชายแดนนะคะเปิดประตูด่านชายแดนให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาศึกษาในฝั่งไทยผลการตรวจสอบพบว่าประตูด่านพรมแดนทั้งประตูเล็กและประตูใหญ่ยังคงถูกล็อกด้วยกุญแจอย่างหนาแน่นค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและก็ศุลกากรดูแลรักษากุญแจตามระเบียบอย่างเข้มงวดไม่พบร่องรอยการเปิดใช้งานหรือการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดค่ะนายชาวเนตรได้เปิดเผยนะคะว่าข่าวที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดด่านรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วยซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังระบุด้วยนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ควรที่จะมีการเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันการสร้างความแตกตื่นแล้วก็ความเข้าใจผิดในสังคมล่าสุดนะคะจังหวัดสระแก้วก็ได้มอบหมายให้นิติกรจังหวัดเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่เฟกนิวนะคะดังกล่าวตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นั่นเองค่ะฉะนั้นใครที่เห็นข่าวนี้นะคุณผู้ฟังนะขอให้ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นเฟกนิวเป็นข่าวปลอมนั่นเองค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังวันนี้อาจจะมีข่าวจากส่วนกลางค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเป็นวันหยุดเนาะคุณผู้ฟังข่าวกิจกรรมต่างๆเนี่ยยังไม่มีสักเท่าไหร่แล้วก็บวกกับเราเนี่ยก็เห็นในส่วนของข่าวจากทางส่วนกลางเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจด้วยเราก็เลยหยิบยกมาพูดกันค่อนข้างเยอะหน่อยในวันนี้นะคะมาดูอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกเรามากๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกๆวันนี้เนี่ยแค่ที่สวท.ของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยขนส่งมาส่งวันละ10รอบเลยคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ขยันนะคะขยันกับการที่จะอุดหนุนสินค้าทางออนไลน์มากๆเลยและเชื่อว่าพี่น้องตามบ้านเราก็น่าจะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการสั่งของออนไลน์ทุกวันนี้มันสะดวกสบายง่ายขึ้นแล้วก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะอะไรคุณผู้ฟังเพราะหลังจากที่เราสั่งของกันเยอะๆเชื่อเลยว่าต้องมีผู้ที่ได้รับพัสดุแล้วมันไม่ตรงปกหรือของเนี่ยชำรุดนะคุณผู้ฟังซึ่งชำรุดเกิดจากไม่ได้เกิดจากต้นทางที่เขาส่งมาแต่มันเกิดจากระหว่างทางก็คือการขนส่งซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะได้สั่งสคบใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งไม่เป็นธรรม
หลังพบบริษัทขนส่งทำพัสดุพังเสียหายอื้อเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยนะคะล่าสุดพูดถึงแล้วนะเมื่อวันก่อนนี้เนี่ยท่านผอ.ของเราเนี่ยสั่งกล่องมาเนี่ยก็แตกอ่ะคุณผู้ฟังสั่งกล่องมาแล้วมันแตกเนาะอาจจะเกิดจากการขนส่งนี่แหละนะคะอาจจะโยนแรงบ้างอะไรบ้างนะคะก็เกิดการชำรุดไปซึ่งทางสคบ.นะคะได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากทั้งสินค้าแตกหักชำรุดสูญหายระหว่างทางรวมถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะหรือการได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคของการค้าออนไลน์ตนก็ได้มีการสั่งการด่วนเลยให้สคบ.ในเร่งตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่การซื้อขายออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเติบโตต่อเนื่องผลักดันให้ประชาชนใช้บริการขนส่งพัสดุเพิ่มขึ้นมากเมื่อปริมาณการจัดส่งมหาศาลข้อพิพาทเรื่องของมาตรฐานบริการและการรับประกันสินค้าจึงพุ่งสูงตามไปด้วยค่ะนางสาวสุภมาศได้กล่าวต่อนะคะว่าตนได้มีการสั่งการให้สคบ.เร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังโดยตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทเป็นโมฆะเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติไม่ได้ค่ะซึ่งในปี2568เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนบริษัทขนส่งเข้ามาที่สคบ.จำนวน258เรื่องนะคะแล้วก็ปี2569จำนวน166เรื่องรวม2ปีเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ย424เรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นกรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่งโดยสคบ.จะประสานความร่วมมือกับสภาองค์การของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาที่ประชาชนเนี่ยเผชิญอย่างรอบด้านทั้งนี้ก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนนะคะให้รักษาสิทธิ์ของตนเองนะด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและเปิดกล่องพัสดุทุกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากพบว่าปัญหาและข้อตกลงกับบริษัทขนส่งไม่ได้นะคะประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ค่ะผู้บริโภคโปรดทราบนะคะคุณผู้ฟังถ้าพบเห็นสินค้าบริการไม่เป็นธรรมร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดจำให้ขึ้นใจเลยก่อนโอนเงินจ่ายปลายทางตรวจสอบผู้ขายทุกครั้งเลี่ยงรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีการมาโมเมว่าเนี่ยสินค้าเนี่ยคุณสั่งถ้าคุณไม่ได้สั่งคุณอย่าไปรับคุณผู้ฟังเราต้องรู้ตัวเองดีว่าเราเป็นคนสั่งหรือไม่สั่งฉะนั้นเนี่ยอย่าไปรับแล้วก็จ่ายเงินกันไปโดยที่ยังงงๆว่าเราสั่งอะไรวะฉันสั่งอะไรไปอันนี้เนี่ยตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะคะอ่ะก็มาแจ้งเตือนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนค่อนข้างที่จะมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะคะมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมายืนยันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่เคยเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อข้อมูลเท็จอันนี้เป็นข่าวเท็จอีกแล้วคุณผู้ฟังลืมเอาต่อเนื่องจากข่าวกัมพูชาเมื่อกี้เนาะไม่เป็นไรเนาะอ่ะเอามาดูกันต่อจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะไม่มีมูลความจริงนะแล้วก็ไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติค่ะกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาแล้วก็สื่อมวลชนโปรดอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลดังกล่าวค่ะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการนะคะของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็แหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งทางนี้นะคะหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทางกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองค่ะ
อะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังพาไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัดกันสักหน่อยนะคะเมื่อกี้เราดูในส่วนของส่วนกลางแล้วเรามาดูในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยต่อคิวใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดร้านกระเพรา3พี่น้องห่อละ25บาทคึกคักมากทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแม่ค้านี่ยิ้มรับเลยนะแล้วก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วก็จะจ่อเพิ่มวัตถุดิบทั้งข้าวหมูรองรับลูกค้าซื้อเพิ่มขึ้นด้วยชี้ว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะช่วยทั้งคนซื้อคนขายอยากให้มีต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มวงเงินเป็นคนละสักประมาณ 5,000 บาทไว้อย่างนั้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พาไปดูบรรยากาศที่ร้านผัดกระเพรา3พี่น้องตั้งอยู่บริเวณปั๊มหน้าปั๊มน้ำมันคาเทคนะคะใกล้กับสี่แยกยืนยงถนนอนุวัฒน์ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านกะเพราขวัญใจชาวพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์เพราะขายในราคาห่อละ25บาทเท่านั้นค่ะก็ได้มีพี่น้องประชาชนจากหลายสาขาอาชีพที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ตามมาตรการลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลมาเข้าคิวรอซื้อผัดกะเพรา25บาทคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนมากก็จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดเมื่อวานนี้เป็นวันแรกโดยคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมเคยซื้อ2ห่อก็จะซื้อเป็น4ห่อซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายเมนูทั้งกระเพราหมูสับกระเพราหน่อไม้กระเพราเครื่องในแล้วก็หมูทอดกระเทียมทุกเมนูราดข้าวห่อละ25บาทแต่หากใครสั่งเป็นกับข้าวก็จะเริ่มที่ถุงละ30บาทค่ะนางพิจิตรพันศรีเจ้าของร้านกระเพราสามพี่น้องผัดกระเพราสามพี่น้องบอกว่าวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดก็มีลูกค้ามาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดซื้อกระเพราราดข้าวห่อละ25บาทของทางร้านแบบคึกคักเลยตั้งแต่ช่วงเช้าหลายคนก็ซื้อเพิ่มขึ้นจากที่เคยซื้อ2ห่อก็ซื้อ4ห่อก็เชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็กระตุ้นยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งปกติช่วงที่ไม่มีโครงการรัฐมากระตุ้นก็จะใช้วัตถุดิบเนื้อหมูวันละ60กิโลกรัมเครื่องในวันละ20กิโลกรัมข้าวสวย5หม้อหากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ขายดีขึ้นก็จะต้องเพิ่มวัตถุดิบมากขึ้นอีกก็อยากจะให้มีโครงการแบบนี้ต่อเนื่องเพราะว่าช่วยได้ทั้งคนซื้อคนขายแล้วก็หากเป็นไปได้ก็อยากให้เพิ่มวงเงินนะคะอย่างที่บอกกันไปสัก 5,000 บาทเนาะจะได้ใช้กันแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะพี่น้องหลายท่านก็คงจะได้ไปใช้สิทธิ์กันแล้วเช่นเดียวกันพอพูดถึงเนี่ยจำได้เมื่อวานนี้พี่เต้สวัสดิ์เจนีประโรมรำก็โทรเข้ามาน้องต่ายพี่ข้องใจนะไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยวันนี้พี่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันเป็นอะไรไหมมันจะตัดหายไปไหมไอ้วันละ200เนี่ยนะวันละ200วันนี้200บาทพี่ไม่ได้ใช้มันจะหายไปไหนไปมั้ยไม่หายนะคะไม่หายอ่ะคุณผู้ฟังคะรัฐเนี่ยให้เราใช้ 1,000 บาทต่อเดือนนะคุณผู้ฟังโดยการใช้จำกัดในวงเงินไม่เกินวันละ200บาทที่รัฐช่วย200บาทแล้วก็เราจ่ายเอง133ถึง144บาท134ประมาณนี้133ถึง134ที่เราเติมเองก็จะรวมเป็น333หรือว่า334บาทแหละประมาณนี้คุณผู้ฟังทีนี้พอถ้าเราไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้ใช้วันนี้มันก็ไปอยู่ในวันพรุ่งนี้ก็ใช้ได้แบบไม่เกินจำนวนนี้เช่นเดียวกันนะคะสมมติว่าเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้หนูใช้ไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะกดดูก่อนนะหนูใช้ไปแล้วเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยไปซื้อปลาทู30บาทที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคุณผู้ฟังเนี่ยที่อธิบายละเอียดเนาะ30บาทพอสแกนจ่ายมันก็จะขึ้นมาสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจ่ายให้18บาทจำนวนเงินที่เราต้องชำระ12บาทคุณผู้ฟังเห็นไหมจากที่เราเคยใช้คนละครึ่งเนาะ15 15อันนี้เนี่ยรัฐจ่ายให้18เราจ่ายเอง12คุณผู้ฟังก็จะเป็นประมาณนี้พอวันนี้เนี่ยใช้แค่30บาทไปเนาะก็ใช้เพียงแค่18อัตราเงินเขาอะนะคะใช้เพียงแค่18บาทก็มันก็จะไปเหลือให้เราใช้วันต่อๆไปอีกสมมุติว่าเราใช้เต็มวงเงินวันละ200บาทที่รัฐให้เราจะได้ใช้แค่5วันนะคุณผู้ฟังแต่เราใช้แค่วันละ50วันละ100มันก็จะเหลือให้เราใช้ไปจนเรื่อยๆไปจนถึงสิ้นเดือนแต่ต้องบอกว่าให้ใช้ให้หมดภายในสิ้นเดือนนะเพราะเดือนหน้าเขาก็จะเริ่มให้เราใหม่นะคะอันนี้ทําความเข้าใจเนาะอีกสเต็ปนึงเนาะพี่น้องเราที่อาจจะข้องใจนะคะก็จะได้เข้าใจไปพร้อมกันขอบคุณพี่เต้พี่สวัสดิ์เจนีประโรมรำมากๆเลยที่สอบถามกันเข้ามาเพราะว่าจะได้แจ้งให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านเราด้วยนะคะอ่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะพาไปดูทางค
ขนส่งบุรีรัมย์กันสักหน่อยคุณผู้ฟังจริงๆจัดงานขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่แล้วมานะคะคุณผู้ฟังนำมาเล่าสักหน่อยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นโครงการดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลานต้องขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะทางขนส่งบุรีรัมย์เขาได้มีการจัดโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยเสริมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้มีการจัดโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569ที่หอประชุมวันทามารีโรงเรียนมารีอนุสรณ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า160คนประกอบไปด้วยผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนพนักงานขับรถนะคะผู้แทนสถานศึกษาผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนโดยไฮไลท์ของโครงการก็คือการเสริมสร้างความรู้แล้วก็จิตสำนึกด้านความปลอดภัยผู้เข้าร่วมเนี่ยได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็การดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถแล้วก็ผู้ประกอบการเน้นการตรวจสอบสภาพรถเนี่ยให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดและก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันผลักดันมาตรการเชิงรุกนะคะส่วนโครงการนี้เนี่ยก็มุ่งหวังให้รถรับส่งนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยทุกวันโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ย้ำนะคะว่าการดำเนินงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกที่ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนค่ะผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ปกครองต่างเห็นพ้องว่าการอบรมนี้ช่วยให้เข้าใจบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบมากขึ้นพร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปีเพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้สังคมอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่เพียงแต่เป็นการอบรมเชิงวิชาการแต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นนะคะทีนี้ไปดูทางด้านของหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเขาได้มีการร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ประจำปี2569ที่กรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวภูนทรัพย์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นำคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ประจำปี2569ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟอรินกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าในระดับภูมิภาคการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญค่ะที่เปิดโอกาสให้หอการค้าจังหวัดในกลุ่มภาค5ได้พบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันโดยมีประเด็นหลักในการหารือได้แก่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็การผลักดันนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะในโอกาสนี้นะคะนางสาวภูนทรัพย์เทพนครและคณะก็ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์พร้อมนำเสนอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้สอดคล้องนะคะกับภาพรวมของหอการค้าภาค5อีกทั้งยังได้หารือถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการประชุมใหญ่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหอการค้าจังหวัดนะคะในการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้ก้าวหน้าพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่าบุรีรัมย์จะสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการขับเคลื่อนงานของทางหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะมาดูข่าวสารประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เดี๋ยวพาไปดูหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่9ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนคุณผู้ฟังคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็กำหนดออกมาแล้วนะคะกับการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งด้วยทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้กำหนดจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.
อสวเดือนละ1ครั้งสำหรับเดือนมิถุนายน2569ก็กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครั้งที่9ที่ประจำปีงบประมาณ2569ในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนค่ะเวลา 9:00 น.ณโรงเรียนวัดวงวารีหมู่7บ้านส้มกบตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งในรอบของเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวแล้วก็โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะคุณผู้ฟังคะก็กิจกรรมเนี่ยก็อย่างที่เราเคยเล่ากันไปเกือบจะทุกสัปดาห์ทุกเดือนที่มีการจัดกิจกรรมเป็นการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยไปให้บริการในเรื่องของการรักษาสุขภาพเบื้องต้นคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องบอกว่ายกกันไปทั้งสารกลางเลยเพื่อที่จะไปให้บริการพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นถิ่นทุรกันดารการขนส่งการเข้าออกนะคะช่องทางอาจจะไม่ดีพื้นที่พื้นเส้นทางต่างๆอาจจะไม่ดีเนาะแล้วก็การเดินทางยากลำบากออกมาไม่ได้นะคะทางด้านของหน่วยแพทย์แล้วก็ในส่วนของฝ่ายปกครองก็ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนถึงที่นั่นเองนะคะซึ่งก็ในห้วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องทางบ้านส้มกบตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เจอกันวันที่18มิถุนายนนี้นะคะที่โรงเรียนวัดวงวารีหมู่7บ้านส้มกบตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ2569ครั้งที่3นะคะเพศชายนะคะแล้วก็เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ2569ครั้งที่4สำหรับเพศหญิงนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะคุณผู้ฟังดูรายละเอียดกันสักหน่อยเนาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดีๆนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานทำโดยคุณลักษณะอาชีพแล้วก็ประเภทงานเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นอันนี้สำหรับเพศชายก่อนเนาะจะเป็นงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิตนะคะประเภทงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่เกิน30ปีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาค่ะความสูงต้อง160เซนติเมตรน้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะพ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วก็จะต้องไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ความผิดปกติทางร่างกายไม่มีความประพฤติเสียหายแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยวีซ่าหรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะนะคะไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นสาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤตินะคะไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังสำเร็จการศึกษาอบรมหรือว่าสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนะคะตาไม่เหล่ไม่เขไม่บอดสีนะคะแล้วก็การได้ยินเสียงก็ปกติด้วยไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานแล้วก็สวัสดิการประเทศญี่ปุ่นกำหนดค่ะไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือว่าโรคติดต่อตามกฎหมายแล้วก็การดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อประเทศญี่ปุ่นกำหนดเช่นโรคไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิสนะคะวัณโรคโรคเอดส์เป็นต้นค่ะผู้รับผิดชอบต้องจ่ายนอกเหนือจากที่องค์กร IM Japan สนับสนุนระหว่างการอบรมนะคะในประเทศไทยแล้วก็ระหว่างการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกำหนดการรับสมัครนั้น 1-30 มิถุนายนนะคะจะมีการประกาศรายชื่อในวันที่6กรกฎาคมนะคะศูนย์สอบอยู่ที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็น่าสนใจเนาะสำหรับเพศหญิงคุณผู้ฟังเพศหญิงเนี่ยเขาก็เปิดรับสมัครนะลักษณะงานก็จะเป็นอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตงานหล่อพลาสติกผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักร
ทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็ระยะเวลาในการฝึกงานเนี่ยแล้วก็ค่าตอบแทนนะฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา3ปีตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับญี่ปุ่นฟรีสำเร็จการฝึกเทคนิครับเงินสนับสนุนประกอบอาชีพอีก 600,000 บาทโอ้น่าสนใจมากๆส่วนคุณสมบัติก็คล้ายๆกันกับเพศชายที่เราได้ประกาศกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะก็โอ้โหเต็มที่แล้วเนาะข่าวในเรื่องของการรับสมัครนะคะมักสมัครงานเผื่อท่านใดสนใจอยากไปทำงานต่างประเทศเงินบ้านเรามันใช้ไม่พอเนาะคุณผู้ฟังเนาะอยากไปทำงานหาที่ต่างประเทศที่มีเงินเยอะๆนะคะอ่ะก็แจ้งไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังหางานกันอยู่นะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณผู้ฟังคะจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนองค์กรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมจัดส่งคนดี4จังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2569ส่งแบบเสนอผลงานนะคะภายในวันที่5มิถุนายน2569จัดส่งรูปเล่มพร้อมไฟล์ Word และ PDF ส่งไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น1ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666577นะคะประสานงานไปยังนางยานิสาวงสุขสรรค์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการโทร0967853435ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเขามองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่ขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนนำเรื่องราวข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนโดยการเปิดรับสัญญาณจากสวทบุรีรัมย์ของเราทุกวันนะคะเอาวันนี้ลากันไปก่อนวันพรุ่งนี้ถ้าคุณเรวดีดีขึ้นเนาะก็คงจะได้เจอกันเนาะแต่ถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นก็คงจะได้เจอกับดิฉันอีกต่อนะคะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยววันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมทีมงานสวทบุรีเราลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระ